0: บอกว่านี่อากาศเย็นลมแรงนะครับคุณเชลลีจากเชียงใหม่25องศาอากาศดีนะครับแล้วก็คุณเดชเดชาคุณอีซี่แคมป์นะครับบอกว่าช่วงนี้แผ่นดินไหวหลายแห่งบ่อยครั้งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินกันอยู่หรือเปล่าคะตั้งข้อสังเกตนะ
1: เป็นการตั้งข้อสังเกตแต่ว่าอย่างน้อยๆนะคะมันมีอยู่2ประเทศละค่ะที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่า Ring of Fire นะคะหรือว่าวงแหวนแห่งไฟค่ะอย่างเช่นญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยนะคะอย่างที่เจเจได้เคยเล่าไปในรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าการที่อยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟเนี่ยมันหมายถึงเปลือกโลกนะทับซ้อนกันค่ะและเวลาใดก็ตามนะที่มีแรงดันเขาเรียกว่าอะไรมี pressure นะคะของเปลือกโลกที่ไปมุดซ้อนอยู่ใต้อีกเปลือกโลกหนึ่งเนี่ยเขาก็จะขยับตัวนะแล้วก็การขยับตัวนี่แหละมันก็จะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวหรืออย่างโคลอมเบียนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟด้วยเช่นกันนะคะมีอีกไหมคะหลายถ้างั้นเดี๋ยวจะไล่จากข้างบนลงมาก็แล้วกันนะคะพี่ต้นคะคุณสุภชัยสวัสดีค่ะมาทักทายเราเป็นท่านแรกเช่นเคยนะฮะคุณหมูนะฮะมาอรุณสวัสดิ์เราทั้งสองคนค่ะแล้วก็สวัสดีคุณสุมิตรนะฮะคุณอมือรีค่ะคุณหัวหน้าหล่อน้อยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งส่วนประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้คุณสุมนทาเขียนไว้เจเจขออนุญาตแนะนำลบได้ลบนะฮะเพราะว่านี่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเทสนะคะผ่านพรบ.คอมพิวเตอร์นะที่บอกว่าน้องเจเจมั่วจังใช้ AI สอบได้เจเจมีข้อมูลนะคะที่อยากจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในระดับโลกเนี่ยใช้กรอบนโยบายที่เปิดโอกาสนะคะให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาเนี่ยออกแบบการสอบได้ถ้าหากว่าอาจารย์ระบุในเขาโครงวิชานะคะว่าเป็น AI permitted assessment นะฮะผู้เรียนก็จะสามารถใช้ AI ช่วยตอบหรือว่าทำข้อสอบได้ตามกรอบที่กำหนดค่ะยกตัวอย่างนะฮะกลุ่มมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้ใช้ Gen AI ในการทำแบบทดสอบทำงานเขียนหรือว่าการตอบข้อสอบแบบ take home ได้เนี่ยมีทั้งมหาวิทยาลัย Harvard ค่ะ Stanford ค่ะมหาวิทยาลัย Texas ที่ Austin นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัย Alabama นะคะนอกจากนี้แล้วที่อังกฤษก็มีด้วยเช่นกันนะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดนะคะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ค่ะอันนี้อนุญาตให้ใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการคิดวิเคราะห์เรียบเรียงหรือไม่ก็สามารถนำมาใช้ในการกล่าวคำตอบสำหรับการประเมินผลได้นะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้กรอบที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยวางเอาไว้นะฮะส่วนอีก็มีอีกหลายมหาวิทยาลัยนะที่เปิดกว้างแล้วก็ให้ใช้ระบบ two lane assessment ค่ะนะคะก็มีทั้งแบบให้สอบแบบไม่ให้ใช้อะไรเลยนะคะคุมสอบเข้มแบบตัวต่อตัวแบบเจอตัวไม่ให้ใช้ AI กับอีกแบบหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นเลนที่สองเนี่ยก็คือเป็นการทำข้อสอบแบบเช็คโฮมค่ะนะคะประเมินผลแบบเปิดอันนี้เนี่ยอนุญาตและก็สนับสนุนด้วยให้ใช้ Gen AI ช่วยตอบข้อสอบทำโจทย์ได้เต็มที่นะคะโดยนักศึกษาเนี่ยจะต้องระบุแหล่งอ้างอิงนะฮะแล้วก็วิธีการใช้ AI อย่างโปร่งใสนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยก้าวหน้าไปไกลถึงขั้นเปิดโอกาสให้นักศึกษานักเรียนใช้ AI ในการทำข้อสอบได้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะอยู่ภายใต้กรอบการกำหนดของครูผู้สอนแล้วก็ผู้เขียนหลักสูตรค่ะคุณสุมนทาคะ
0: ครับผมก็เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มี AI เราก็อนุญาตนะให้เด็กอะเปิดเลยเอาตำราเข้ามาเลยวางให้รอบเลยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณแล้วเชื่อไหมพี่เจเจ
1: ค
0: ุณผู้ฟังส่วนใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยที่ผมเคยสอนเนี่ยแล้วต้องเปิดหนังสือเนี่ยเวลาต้องตอบข้อสอบเปิดไปเปิดมาล่อแร่ไม่ตกก็นู่นอ่ะเกรดซีอะไรเงี้ยด
1: ี
0: ครับผมเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยเนี่ยเพราะว่ามันก็จะมีครูบาอาจารย์บางท่านนะอันนี้ผมบอกว่าต้องไปเพียดไปสอนกันใหม่นะชอบพูดบอกว่าโอ้ยพวกเธอไม่ต้องจำอะไรหรอกแค่เข้าใจก็พอมันต้องจำสิคุณถ้าไม่จำแล้วมันถูกจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คืออะไรแล้วจะต่อเนื่องกันยังไงนะครับสอนกันมาติดๆแบบนี้ทำให้เด็กเราไม่พัฒนานะครับไปทักทายคุณผู้ฟังทาง TikTok กันนิดนึงนะคะก็เห็นคุณสนั่นนะครับคุณสนั่นมาเข้าร่วมกับเราคุณ 3NN คุณนี้เองแหละนะครับบอกฟังอยู่ในรถนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยคือ TikTok เนี่ยถ้าคอมเมนต์ปั๊บแล้วมันวิ่ง
1: ค่ะก็เป็นช่องทางใหม่ของเรานะคะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทาง LINE ด้วยนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามาค่ะ
0: ครับผมพาไปที่เมืองจีนบ้างครับปีนี้จีนเขาจะเป็นเจ้าภาพประชุม

0: เอเปกครับพี่เจเจครับค
1: ุ
0: ณผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นการประชุมร่วมมือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่33ซึ่งจะจัดที่เมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งนะครับซึ่งก็เป็นอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าธีมปีนี้เนี่ยเขาจะไปจัดกันนะครับเป็นธีมของโพสต์กลางแจ้งนะครับไปเรียกว่าจัดงานกันในกลางแจ้งเลยทีเดียวไปจัดกันใช้พื้นที่ของเซินเจิ้นเบย์สปอร์ตเซ็นเตอร์ที่เจเจต้องเคยไปทำข่าวมาแล้วมั้งที่เนี่ย
1: เคยไปค่ะ
0: มโหฬารพันลึกใช่ไหมเบลเลอร์เลยใช่ไหมใหญ่มากๆเขาบอกเขาเตรียมความพร้อมกันอย่างชนิดที่เรียกว่านับถอยหลังแล้วนะครับอีก100วันจะถึงวันจัดงานแต่ว่าพอเราไปดูความพร้อมของเขานี่ก็แบบโอ้โหมันเรียกว่าอลังการนะป้ายเปอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยขึ้นพร้อมหมดแล้วนะครับการเตรียมตัวในเรื่องของการเดินทางการวางแผนแล้วก็อะไรต่างๆในการที่จะสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมกันเนี่ยก็ครบเสร็จจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าคือพอเขาเตรียมแผนวางแผนปั๊บเขาก็จะต้องมีการไปทดสอบว่ามันมีรอยต่อรอยที่ตะขงตะเข็บอะไรที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอย่างเรื่องของการเดินทางเนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามันมีเส้นทางมากกว่า20เส้นทางในการที่จะเข้าถึงพื้นที่เนี่ยก็ต้องไปดูเลยนะครับว่ามันมีรอยต่ออะไรที่ทำให้เกิดความยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่นะครับนอกจากนั้นในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยปีนี้มันเป็นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมทางการของเซินเซินครับเขาก็เลยต้องปกป้องในเรื่องของป่าชายเลนฟื้นฟูแม่น้ำทางเดินนะครับในระบบนิเวศต่างๆต้นไม้ต้นไร่อะไรเนี่ยก็ดูแลกันให้อย่างชนิดที่เรียกว่าสวยสดงดงามนะครับคุณผู้ฟังที่มีจะได้มีโอกาสไปประชุมครั้งนี้ก็คงจะได้เห็นความประทับใจของเมืองเซินเจิ้นในการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งที่33นี้ครับ
1: ค่ะไหนๆอยู่จีนแล้วนะคะพาไปต่อจีนกันอีกสักเรื่องหนึ่งกันแล้วกันนะคะตอนนี้ค่ะที่ประเทศจีนเขามีแคมเปญที่เรียกว่า China Cool นะคะอันนี้เป็นรายงานจากซินหัวค่ะโครงการ China Cool เนี่ยนะคะเป็นแคมเปญที่เขาส่งเสริมนะคะให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยค่ะไปสัมผัสจีนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนแต่ก็จะเป็นหน้าร้อนแบบคูลๆนะฮะเป็นอย่างไรนะคะก็คือจะมีบรรยากาศนะคะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยได้สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มณฑลยูนนานซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นช่วงฤดูร้อนเข้าฝนของเขานะคะอุณหภูมิเนี่ย อยู่ราวๆ40องศาเซลเซียสแต่ด้วยความที่ยูนนานเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะคะแล้วก็เคยได้คุยได้มีโอกาสนะคะฟังความคิดเห็นจากท่านกงสุลไทยนะคะที่ท่านพูดถึงนักเดินทางนักท่องเที่ยวนะคะหลายคนไม่ทราบนะคะว่ายูนนานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในระดับสูงจากน้ำทะเลนะคะเท่าหรือพอๆกับยอดดอยอินทนนท์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงมีอากาศเย็นนะถึงแม้ว่าอุณหภูมิอากาศจะร้อนนะคะแต่ว่าสภาพอากาศเนี่ยยังเย็นสบายยังมีลมพัดนะคะให้รู้สึกชื่นใจแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนที่จะไปยูนนานด้วยมันเหมือนกับเราเนี่ยขึ้นเขาไปในระดับเดียวกับยอดดอยอินทนนท์นะคะบางคนอาจจะมีถ้าหากว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจนะคะหรือว่ามีอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจเนี่ยคงจะต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าจะอากาศเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าสูดไม่เต็มปอดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะได้รับอันตรายได้แต่ถ้าหากว่าร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีเนี่ยยูนนานเป็นพื้นที่หนึ่งค่ะที่น่าเที่ยวนะคะและที่สำคัญอยู่ห่างจากประเทศไทยโดยเดินทางทางเครื่องบินเนี่ยเพียงแค่2ชั่วโมงก็ถึงละนะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองกรีนซิตี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ความเขียวสวยงามในบางฤดูนะคะก็จะมีดอกอินทนิลหรือว่าดอกตะแบกเนี่ยบานแบบตลอดเส้นเลยค่ะพี่ต้นสวยแบบเป็นสีม่วงตลอดเส้นทางเลยหรือบางฤดูนะคะมีต้นกิงโคเรียกต้นอะไรนะต้นแปะกล้วยนะต้นแปะกล้วยนะใบก็จะเป็นสีเหลืองเลยนะคะเป็นแนวตามถนนสายต่างๆนะคะก็เรียก เสียงแล้วก็ความสนใจนะคะจากคนที่ชอบไปเที่ยวด้วยสัมผัสธรรมชาติด้วยถ่ายรูปสวยๆ

0: ลงสื่อโซเชียลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแคมเปญ China Cool ค่ะที่จีนเนี่ยก็ส่งเสริมนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวยังพื้นที่ของตัวเองค่ะ
1: ครับเราเลยไม่ต้องไปเที่ยวไกลนะเที่ยวแถวๆอาเซียนเราเนี่ยแหละครับอาเซียนอินไรท์อาเซียนเรานี่แหละมีความสุขที่สุดแล้ว
0: แล้วก็อีกอย่างนึงนะพี่ต้นค่ะนี่เดียวค่ะขอแถมอีกนิดนึงนะคะคำว่าคูลอีกอย่างนึงนะคะก็คือบางสถานที่ท่องเที่ยวเขาเอานวัตกรรม AI เข้ามาใช้ด้วยจะทำให้การเที่ยวของเราเนี่ยแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีแว่น AI นะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวแล้วอยากจะอ่านภาษาจีนให้มันเป็นภาษาไทยเลยเนี่ยหรือว่าอยากจะพูดอะไรสื่อสารกับเขาเนี่ยนะเราสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ AI ที่เขาจัดวางเอาไว้เนี่ยใช้งานได้เลยค่ะอย่างสมมติว่าอยากอ่านภาษาจีนป้ายบอกทางอันนี้เนี่ยว่ามันเป็นป้ายอะไรเขาบอกอะไรเราเนี่ยก็หยิบแว่น AI ขึ้นมาแล้วในแว่นนั้นเขาก็จะแปลงเป็นภาษาที่เราเลือกได้เลยค่ะ
1: สุดยอดไปเลยนะครับนวัตกรรมการท่องเที่ยวของเขานี้ล้ำกว่าใครเพื่อนเดี๋ยวช่วงต่อฤทธิ์อาเซียนนะครับเราจะได้คุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะครับไปคุยไปดูกันนะครับว่า CEO ของอาเซียนรุ่นที่3โอกาสสำคัญที่จะเจาะลึก เข้าถึงตลาดอาเซียนนี้จะทำได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะมาแถลงให้เราทราบในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
5: ว้ายฉันโชคดีอะไรขนาดนี้
6: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจจากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงค่ะว่า CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะเพราะว่าเราจะพาไปเจาะลึกและเข้าถึงตลาดอาเซียนนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าการทำหลักสูตรเนี่ยมันจะมีการเรียกว่าอัปเดตนะครับ revise อะไรที่อัปเดตข้อมูลสำคัญแล้วก็อะไรที่มาใหม่ๆใหม่ๆก็จะอยู่ในรุ่นใหม่ๆทุกครั้งที่เราได้จัดขึ้นมานะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พร้อมที่จะมาแถลงให้เราได้รับรู้รับทราบกันมากขึ้นละครับ
8: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย
9: ์ครับครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเจเจคุณต้นและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้พิเศษจริงๆเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วจะได้ฟังอาจารย์วันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะวันนี้อาจารย์มาพร้อมกับความพิเศษของหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ด้วย
9: นะเดี๋ยวอาเซียนเปลี่ยนไปเยอะครับ

0: เจเป็นต้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับ
0: ต้องใช้คำว่าอาเซียนจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะอาเซียนเกิดขึ้นก็เพราะว่ากระแสหลักของโลกเป็นผู้กำหนดนะครับแล้วอาเซียนก็เติบโตมาก็ตามกระแสหลักของโลกนะครับแต่ตอนนี้โลกไม่มีกระแสหลักจะทำยังไงโลกมันเป็นกระแสที่มันตีกันไปทั่วเลยตีกันไปทั่วก็เพราะว่าโลกได้เรียนรู้นะครับว่าการถูกเอารัดเอาเปรียบมาอย่างยาวนานนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับเราพูดที่รวยก็รวยขึ้นรวยขึ้นประเทศโลกที่สามก็จนลงตลอดเวลาแต่ว่าจนไม่จนเฉยๆ
1: คร
0: ับคุณไปเจอคุณต้น
1: คร
0: ับจนแล้วเนี่ยยังทรัพยากรไร้หล่อลง ตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่โลกเขาได้เรียนรู้แล้วนะฮะ
2: จนแล้วยังกรอบอีกด้วยใช่ไหมครับอาจารย์จน
0: อันนี้ก็อย่างที่บอกนะก็คือทรัพยากรไร้หล่อลงเนี่ยมันรวมทุกอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับแต่ชีวิตเนี่ยกับลำบากมากขึ้นนะฮะก็นั่นแหละครับอย่างอาเซียนที่ผมเกริ่นนำนะครับว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยก็เพราะว่ามันได้สิ้นสุดยุคอันหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน
1: ์
0: นะครับก็คือภาษาอังกฤษก็คือ globalization นะฮะคนที่เป็นกระแสหลักหรือว่าผู้ที่ทำให้เกิด globalization ขึ้นมาก็คือมหาอำนาจหนึ่งเดียวสหรัฐอเมริกานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้มหาอำนาจหนึ่งเดียวนั้นเนี่ยได้ทำลาย globalization ด้วยตัวเอง ทำลายอย่างไรนั่นแหละครับเอาอะไรนะเอาถัดไปตีหัวคนอื่นทุกประเทศ นะครับเนื้อไปบีบตรงนั้นดึงคนของตัวเองกับอะไรสารพัดเนี่ยวุ่นวายปั่นไปทั้งโลกในขณะที่อาเซียนเองก็อย่างที่บอกนะฮะเมื่ออาเซียนเป็นมากับกระแสหลักเป็นอย่างไรแต่พอมันไม่มีกระแสหลักแล้วเดี๋ยวตรงนี้ลำบากมากอาเซียนเริ่มกลับมาคิดตัวใครตัวมันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณต้นคุณเจเจจำได้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศตั้งบอร์ดออฟพีซจำได้ใช่ไหมฮะเดือนมกรา
2: จำได้ครับ
0: ใครที่โผล่หน้าไป
2: อินโดนีเซียครับไปก่อนเลย
0: โผล่หน้าไปเลยใช่ไหมครับไปเสนอหน้าเขาก็เพราะว่าอยากจะได้ภาษีที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ก็สมปรารถนาแต่มันก็ยังแพงจากที่เปรียบเทียบกับที่ผ่านมาใช่ไหมฮะก็พอไม่สมประโยชน์เห็นไหมครับพอดีใหญ่โดนัลด์ทรัมป์มันก็ทำบ้าเนี่ยนะก็ไปถล่มอิหร่านพอไปถล่มอิหร่านฮะอินโดนีเซียก็เลยหาทางออกฉันไม่ร่วมก็ได
1: ้
0: ปลอดออฟพีซดีนะยังได้จ่ายตังค์$1,000,000นะฮะเห็นไหมครับแล้วไม่ได้เข้าไปเฉยๆนะครับปลอดออฟพีซต้องจ่ายตังค์นะครับ$1,000,000ในวาระ3 ปีนะครับจริงๆในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศตั้งอันเนี้ยก็เพราะว่าคำนวณจากวาระที่ตัวเองยังเหลืออยู่นึกออกไหมฮะก็หมายความว่าพอครบวาระเป็นประธานาธิบดีออกมาก็ยังมีบอร์ดออฟพีซให้ตัวเองนั่งบริหารนะครับถ้าลองนึกดูนะครับ65ประเทศถ้าจ่ายครบเนี่ยมันคือ65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะเอาเงินไปบัดกองให้โดนัลด์ทรัมป์นั่งเล่นนะครับในใบปลายแห่งชีวิตเนี่ยนะฮะและนั่นแหละครับพอโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอาเซียนเปลี่ยนอย่างไรผมบอกได้เลยว่ายกกรณีเช่นทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้เนี่ยเดิมมีอยู่แค่4 ประเทศนะครับที่มีข้อขัดแย้งกับจีนในเซาท์ไชน่าซี
2: เวียดนามบรูไนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะฮะ
0: ยังไม่รวมอินโดฮะตอนนั้นนะครับแต่จะมีฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้อินโดนีเซียบวกตัวเองเข้ามาแล้วทำไมถึงบวกนะครับที่ต้องบวกก็เพราะ

0: ราะว่ามันมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งนะครับอยู่ในด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบอร์เนียวบอร์เนียวนี่เกาะใหญ่มากนะฮะมี3ประเทศบนเกาะเดียวกันนะครับมันมีเกาะนั้นชื่อว่าเกาะนาตูน่าแล้วทีนี้โดยหลักของกฎหมายทะเลสากลครับคุณต้นคุณเจเจครับถ้าคุณมีพื้นที่อธิปไตยของคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายทะเลที่จะวัดทะเลอาณาเขตเขตต่อเนื่องแล้วก็เขตเศรษฐกิจจำลองได้นะฮะก็นั่นแหละครับซูเบียนโตได้ประกาศแล้วว่านาตูน่าคือของอินโดนีเซียแล้วพอประกาศตรงนั้นเสร็จปุ๊บอาเซียนก็มองหน้ากันยากขึ้นอีกเพราะอะไรครับเพราะมาเลเซียบอกว่ามันคือของฉัน ในอาเซียนก็ทะเลาะกันเองแล้วเห็นไหมฮะแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับมันเติมขึ้นมาแล้วว่าคู่กรณีในทะเลจีนใต้ที่มีกับจีนเนี่ยมันเป็น5ประเทศแล้วถ้าคุณเจเจคุณต้นจำได้ในวันที่ซูเบียนโตเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเขาไปร่วมประชุมแชงกีล่านึกออกไหมฮะก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเขาเสนอให้อาเซียนมีการซ้อมรบทางทะเลนั่นแหละคือวิธีการที่จะประกาศว่าตัวเองก็มีส่วนในทะเลจีนใต้สาเหตุที่ต้องประกาศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนอยากได้น้ำทะเลมาขันมาอะไรนะข้างล่างนะข้างล่างนั้นมันคือทรัพยากรเยอะมากนะครับลองนึกดูนะฮะสมัยก่อนทรัพยากรเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันมีนะครับแต่มันไม่มีเทคโนโลยีที่จะเอามันขึ้นมาใช้จริงไหมครับแล้วก็ทุกคนก็ยังไม่รู้ชัดว่ามันมีอะไรบ้างเพราะมันยังไม่มีดาวเทียมสำรวจนะครับเรือเดินสมุทรไปไกลก็ยังไม่มีแต่ทุกวันนี้โลกมันมีพวกนี้ครบหมดแล้วนะครับพอมีพวกนี้ครบหมดแล้วนั่นแหละครับทั้งปลาทั้งทรัพยากรทางทะเลทั้งแก๊สทั้งน้ำมันตอนนี้บวกอะไรเพิ่มอีกฮะแร่เอิร์ธ
1: แร่เอิร์ธ
0: บวกแร่เอิร์ธก็ไปอีกโอ้โหนั่นแหละครับคือที่มาว่าต่อไปนี้เซาท์ไชน่าซีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อนอกจากอาเซียนไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเซาท์ไชน่าซีก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะคู่กรณีมากขึ้นและผลประโยชน์ที่อยู่ข้างล่างนั้นมันมหาศาลมากขึ้นและทุกคนก็จะมีกิจกรรมที่จะสร้างเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตัวเองเช่นการสร้างเกาะเทียมเห็นไหมฮะการถมทะเลหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์ฮะลากซากเรือเก่ามาเอาไว้ที่เกาะเล็กๆอันนึงเขาเรียกว่าเกาะสกาบูโรนะฮะเอามาไว้ตรงนั้นเพื่อบอกว่านี่ก็คือของฉันต่อไปนี้นั่นแหละครับมันถึงจำเป็นที่จะต้องมาใน CEO of ASEAN เพราะเราจะได้รู้เจาะลึกเลยฮะและแต่ละท่านที่มาพูดเนี่ยรู้ลึกในทุกประเทศที่มานะครับอันที่สองมันไม่ใช่แค่การมองแบบวิเคราะห์เชิงลึกนะครับมันเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากงานวิจัยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักวิชาการที่ผ่านงานวิจัยลงพื้นที่ด้วยตัวเองเจาะลึกแล้วก็มีคอนเนคชั่นนะครับถึงอย่างผมไม่ทำธุรกิจผมก็ทำสื่อมา40ปีนะครับบางคนก็มองว่าอาจารย์เป็นสายลับหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นสื่อมวลชน
2: แล้วอาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนด้วยนะคะ
1: แต่อาจารย์เคยทำงานกับVoice of Americaใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะก็เป็นสื่อมวลชนนะไม่ใช่สายลับนะ
1: ไม่ใช่ว่
0: ามันเป็น DOA นะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่เขาก็มีคนถามผมนะคุณต้นคุณเจเจทำ VOA ทำไมด่าอเมริกาทุกวันเขาไม่ได้ห้ามด่า
1: อเมริกาเปลี่ยนไปจริงๆนะครับอาจารย์เพราะอเมริกา
0: เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะครับแล้วก็นี่แหละครับแล้วอีกอันนึงบอกได้เลยครับทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยน่ารักทุกท่านและไม่ได้หยุดนิ่งนะครับทุกท่านเนี่ยก็ยังอยู่ครบแล้วก็ไม่ได้อยู่ครบธรรมดาครับคุณต้นคุณเจเจครับขนาดว่าคนที่ยังไม่เคยมาเรียนเนี่ยเขาก็จะดึงกันเข้ามาอยู่ในกลุ่
2: ม
0: นะครับเพื่อนของ CEO ประมาณนั้นนะฮะก็จะมีคนหนึ่ง

0: ผมชอบที่สุด
1: ค่ะ
0: นะครับเขามาเรียนนะเขาก็บอกว่าผมจะขอเป็นศิษย์อาจารย
1: ์
0: นะครับแล้วเขาก็จะเป็นคนทำมาค้าขายนี่แหละนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้เพิ่มนะครับก็คือว่าภรรยาเขาก็เป็นคนฟิลิปปินส์นะครับอยากทำเรื่องการเกษตรไม้ประดับไม้หายากอะไรพวกนี้ส่งออกระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาเยอะมากแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับภรรยาเขาเนี่ยก็มาสนิทกับ CEO อาเซียนด้วยก็เลยกลายเป็นครอบครัว CEO นะครับก็ตุเลงกันไปนะฮะบางทีนัดหมายกันเราไปเที่ยวสามชุกล่องเรือดีไหมไปไหว้พระปากบาทอะไรสารพัดเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นและที่สำคัญฮะไม่ใช่แค่กิจกรรมนี้ครับทุกคนที่อยู่ในกิจกรรมนี้ต่างแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันตลอดเวลานะครับมีประสบการณ์ตรงไหนเอามาเผื่อกันเอามาเล่าไล่เรียงให้กันฟังและไม่แค่นั้นนะครับในระหว่างที่คนนี้ไปเจออันนั้นมาแล้วคนนี้เติมได้ไหมเสริมได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมีอีกคนหนึ่งผมก็ชอบเช่นเดียวกันคนนี้ส่งแรงงานไปที่อิสราเอลนับเป็นเวลา30กว่าปีมาแล้วแล้วกลายเป็นแหล่งข่าวเรื่องอิสราเอลเรื่องตะวันออกกลางที่ลึกซึ้งมากนี่แหละนี่คือตัวอย่างแบ่งตอนเวลาน้อยนะครับรีบๆมาครับแล้วจะได้เจอกันนะครับแล้วก็มีคอนเนคชั่นมีเครือข่ายและที่สำคัญอีกอันนึงนะครับทุกท่านมีเครือข่ายที่อยู่ในประเทศนั้นๆอย่างหนาแน่นนะครับไม่ต้องกังวลหนาแน่นมากไม่ใช่เข้มข้นธรรมดาหนาแน่นคือมาก้าวไปกับเราเนี่ยนะฮะก้าวไปกับ CEO of ASEAN เนี่ยรับรองไม่พลาด
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วขออนุญาตให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแล้ว0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะมีแฟนรายการเข้ามาบอกว่าชอบฟังอาจารย์ทุกครั้งเลยบางคนบอกว่าวันนี้ได้ยินเสียงอาจารย์แล้วสบายใจนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะและลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ขอบคุณ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีครับสวัสดีครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการค่ะ9ทันข่าวนะครับประจำเช้าวันอังคารที่11สิงหาคม2569นะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: เรื่องของคดีปืนนะคะเมื่อวันศุกร์เราก็เรียกว่าฝุ่นยังไม่ทันตลบจางหายกันไป

0: ไปนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของคดีปืนเข้ามาอีกแล้วค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเหตุในส่วนของในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอีกแล้วนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะคุณภูเบศค
1: ่
0: ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของตำรวจสภ.รัตนาธิเบศค่ะได้รับแจ้งเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่กองผังเมืองด้านหลังของอาคารอบจ.นนทบุรีบริเวณที่จอดรถด้านหน้าก็พบรถยี่ห้อวอลโวนะคะสีดำจอดติดเครื่องอยู่ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทราบชื่อพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอายุ71ปีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีแผลถูกยิง4นัดเข้าที่บริเวณปลายคางใบหน้าหน้าผากลำคออาการสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือนะคะซึ่งก็เสียชีวิตในเวลา 14:36 นาทีที่โรงพยาบาลค่ะโดยเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ 11:00 นส่วนอีกรายก็ทราบชื่อคือนายยอดเป็นคนขับรถของนายกอบจนนทบุรีถูกยิงที่แขนขวาได้รับบาดเจ็บจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุทางพันตำรวจเอกธงชัยเสร็จจากการประชุมและเดินลงมาขึ้นรถยนต์ที่นายยอดจอดติดเครื่องรอระหว่างนั้นเองค่ะนายฉลองเรียวแรงหรือฉลองงูเห่าอดีตส.ส.นนทบุรีนักการเมืองชื่อดังก็ได้เดินตามมาเคาะกระจกบริเวณด้านหน้าคู่คนขับแต่หลังจากพันตำรวจเอกธงชัยลดกระจกรถลงนะคะนายฉลองก็ได้ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิง4นัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างนั้นนายยอดคนขับรถตกใจเปิดประตูวิ่งหนีไปที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้กันแต่ว่าถูกนายฉลองไล่ตามไปกระหน่ำยิงถูกบริเวณแขนขวาได้รับบาดเจ็บส่วนนายฉลองก็ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์จะหลบหนีแต่ถูกตำรวจรวบตัวได้นำตัวไปสอบสวนที่สภ.รัตนาธิเบศรค่ะนายฉลองเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยว่าแรงจูงใจและมูลเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้มาจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียืมเงิน11ล้านบาทใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปี2551และเคยช่วยเหลือในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยคิดทวงถามหรือว่าเรียกร้องสิ่งตอบแทนไม่เคยติดใจเพราะมองว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนกระทั่งตัวเองเนี่ยประสบปัญหาสุขภาพต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและไม่มีรายได้เหมือนเดิมจึงตัดสินใจติดต่อคู่กรณีขอให้ช่วยรับผิดชอบเงินที่ยืมไปโดยยืนยันว่าต้องการเพียงพูดคุยและหาทางตกลงกันแต่เมื่อพยายามพูดคุยกับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาก่อนจะเดินออกจากห้องจึงเดินตามไปที่รถและพยายามเรียกให้กลับมาพูดคุยกันในจังหวะนั้นก็เห็นคนขับรถของนายกอบจ.ชักปืนออกมาค่ะจึงตัดสินใจยิงป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาที่จะยิงให้ถึงแก่ชีวิตนะคะนี่ก็เป็นคำให้การของนายฉลองค่ะประเด็นนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นพาดหัวใหญ่พาดหัวหลักของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะคะในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวแบบนี้ค่ะท้าทายห้ามพกปืนฉลองยิงนายกอบจ.นนทบุรีดับอนุทินสั่งตั้งด่านจับอาวุธนนทบุรีระทึกไม่หยุดฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีและคนขับรถคาที่ทำงานนายกอบจ.นนเสียเลือดมากไปไม่รอดหลองโทรศัพท์เล่านาทีเกิดเหตุให้เจ๊ปองฟังบอกมาทวงเงิน11ล้านแต่ถูกเบี้ยวอนุทินเดือดซัดเป็นฆาตกรต้องลงดาบเด็ดขาดไม่ใช่ให้มานั่งพ่นควันปุ๋ยๆแล้วให้สัมภาษณ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งด่านตรวจใครพกปืนผิดหมดภูมิใจไทยรีบแจงฉลองไข่ก๊อกตั้งแต่ปี2567ยศชนานเผยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมชง6มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม11สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ครับขณะที่นายเชษฐาโมกสิทธิ์รัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยหลังการเดินทางไปสอบปากคำผู้ก่อเหตุที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรว่าผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าลงมือจริงเนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวจากการนัดเจรจากับผู้ตายแล้วคุยกันไม่ลงตัวยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเคยเป็นเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อนและเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองแต่อย่างใดส่วนคนขับรถของผู้ตายได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งจะมีการสอบปากคำในฐานะพยานปากสำคัญต่อไปโดยสาเหตุการเสียชีวิตของ

0: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะต้องดำเนินการจัดตั้งเลือกตั้งใหม่ตามขั้นตอนทางกฎหมายในการเลือกตั้งท้องถิ่นครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานความคืบหน้าของคดีและมีการสั่งการนะครับเน้นย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการคดีอย่างเด็ดขาดและเฉียบขาดห้ามมีการช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นพร้อมทั้งกล่าวตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุเดินทางมานั่งแถลงข่าวเหมือนสถานการณ์ปกติโดยไม่มีการใส่กุญแจมือซึ่งได้ประสานไปยังพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งจัดการคดีโดยเร็วนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกจังหวัดตั้งด่านตรวจค้นและจับกลุ่มการพกพาอาวุธปืนระดับอำเภอทั่วประเทศทันทีโดยยืนยันว่าปัจจุบันใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุลงทั้งหมดแล้วนะครับใครพกถือว่าผิดกฎหมายพร้อมเตรียมปรับแก้กฎหมายอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดขึ้นและสั่งระงับโครงการปืนสวัสดิการชั่วคราวทั้งนี้กรณีที่ผู้ก่อเหตุเคยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้สนใจเนื่องจากไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคและหากกระทำความผิดกฎหมายร้ายแรงสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงไปโดยปริยายตามกฎหมายครับมีพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับอดีตส.ส.จ่อไกลลั่นในศาลากลางดับนายกอบจ.นนท์พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐโชเฟอร์เจ็บปมหนี้11ล้านฉลองมือยิงถูกจับทันทีอ้างตอบโต้คนขับชักปืนอนุทินจี้ตำรวจจัดการเต็มที่ในขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับมีพาดหัวประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าอุกอาจบุกยิงดับนายกอบจ.นนท์หลองงูเห่าปืนโหดแตกหักทวงหนี้11ล้านเมืองนนท์ระทึกอีกแล้วฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตในที่ทำการอบจ.นนทบุรีก่อนโทรหาเจ๊ปองอัญชลีพิธีกรข่าวชื่อดังเกลี้ยกล่อมวางอาวุธยอมมอบตัวเผยชนวนเหตุทวงหนี้11ล้านก่อนมีปากเสียงและคนขับรถชักปืนจึงตัดสินใจยิงยืนยันไม่ได้มีเจตนาฆ่าพร้อมขอโทษประชาชนชาวนนทบุรีและครอบครัวนายกอบจ.นายกคุยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีสั่งจัดการเด็ดขาดครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องของประเด็นเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีนะคะแล้วก็ในส่วนของกงสอบท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีเช่นกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว

0: เอาโอเคเฮอร์เบิล
1: ติดตามเรื่องของประเด็นโรงเรียนครูและนักเรียนนะคะเมื่อวานนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดเผยถึงมาตรการภายหลังเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคมก็คือวันนี้นะคะเพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติและเร็วๆนี้จะหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงซึ่งก็ได้วางมาตรการเรียบร้อยแล้วเป็นไปตามขั้นตอนประเด็นแบบนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านได้ทางกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ผู้อำนวยการทุกคนรับทราบถึงแนวทางต่างๆที่ออกมาเพื่อให้เป็นในลักษณะเดียวกันค่ะขณะเดียวกันนะคะลงไปที่หาดใหญ่ค่ะทางผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยพร้อมด้วยนายเอกชัยแก้วรัตนะนายอำเภอหาดใหญ่ตำรวจสภ.หาดใหญ่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันเพื่อหามาตรการป้องกันค่ะหลังเกิดเหตุอดีตครูชาวต่างชาติของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยส่งรูปภาพซ้อมยิงปืนเข้าไปในกลุ่ม LINE Open Chat ที่มีสมาชิกมากกว่า 5,000 คนเพื่อข่มขู่หลังจากไม่พอใจที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็เปิดเผยนะคะว่าการประชุมเน้นเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโดยยืนยันว่าขณะนี้ผู้ก่อเหตุได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้วและคาดว่าจะไม่กลับเข้ามาสร้างความวุ่นวายอีกเนื่องจากเจ้าตัวรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป้าหมายสำคัญที่สุดในขณะนี้คือการทำให้เด็กนักเรียนผู้ปกครองและครูเกิดความมั่นใจในระบบความปลอดภัยและสามารถเรียนและทำงานได้อย่างสบายใจค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะเชนชูวราชาติชง6ข้อโรงเรียนปลอดภัยดึงกรมสุขภาพจิตลดแรงกดดันนักเรียนเตรียมยกระดับเป็นวาระแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการจ่อชง6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.ยศชนันท์เผยพร้อมดึงกรมสุขภาพจิตแก้แรงกดดันนักเรียนประเสริฐงัดมาตรการเข้มคลอดประกาศกระทรวงมอบอำนาจครูตรวจยึดอาวุธห้ามนำเข้ามาภายในโรงเรียนและให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชื่นชมทุกชุดปฏิบัติการเข้าระงับเหตุในโรงเรียนระบุทั้งนัดทิ้งนัดพบแพทย์สวมขาสั้นแต่ใจเกินร้อยยุทธโธปกรณ์ครบช่วยประชาชนค่ะ
2: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตแก้กระดาษคำตอบสอบข้าราชการท้องถิ่นครับโดยกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7คนพร้อมที่ปรึกษากฎหมายได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกซึ่งนับเป็นกลุ่มสุดท้ายต่อจากผู้ต้องหารายสำคัญ6คนก่อนหน้านี้รวมถึงนายธีรุตอดีตอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าและก็นายเรืองเดชผู้อำนวยการสำนักทดสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับเบื้องต้นจากการสอบปากคำข้าราชการทั้ง7รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยให้ข้อมูลชุดเดิมเหมือนตอนที่เข้าไปให้ปากคำกับในฐานะเป็นพยานแต่มีการให้การซัดทอดถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมซึ่งพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการไต่สวนภายในวันนี้และหากมีการซัดทอดถึงใครจะเรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกต่อไปด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองโดยยืนยันว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประชาชนหรือว่านักการเมืองจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นขณะที่นายนิรัตพงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นระบุนะครับว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางได้ส่งแนวทางไปยังกจังหวัดทั่วประเทศแล้วโดยจะมีการประชุม

ชุมทางไกลร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดในวันนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและตั้งเป้าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตทั้งหมดออกจากตำแหน่งภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมกับเรียกบรรจุผู้ที่สอบผ่านตัวจริง

0: ตำแหน่งจากการทุจริตซึ่งกระทรวงมหาดไทยกลับมองว่าเป็นดุลพินิจของนายกอปท.จึงขอให้เร่งแก้ไขเพราะถือว่าเป็นการเปิดช่องให้เกิดการทุจริตซ้ำซากและใช้เงินงบประมาณของหลวงว่าจ้างคนที่มีประวัติซื้อตำแหน่งเข้ามาทำงานต่อครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับ7ผู้ต้องหาเปิดปากแฉซัดทอดเพิ่มคนมีเอี่ยวโกงคดีสอบ7ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นเข้าพบกองปราบตามนัดให้การปฏิเสธข้อกล่าวหายกกวนพร้อมกับซัดทอดบุคคลอื่นเพิ่มวรสิทธิ์ขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมทำงานอย่างหนักจนได้ผลสอบล่าสุดย้ำใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตโดนหมดเร่งส่งข้อมูลให้ตำรวจปปช.ฟันต่อด้านรักษาการแทนอธิบดีสภ.นะครับกลางไทม์ไลน์เร่งถอดถอนผู้ทุจริตเรียกบรรจุตัวจริงสิ้นเดือนนี้ด้านลิซ่าวันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดช่องเอาเงินหลวงจ้างคนที่ซื้อตำแหน่งทำงานต่อครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้พูดถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกซึ่งถูกนำไปเชื่อมโยงว่าเป็นการโพสต์พาดพิงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้นั้นหมายถึงใครโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้เอามือแตะไปที่หน้าผากก่อนกล่าวว่าหัวโนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าต้องการจะสื่ออะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าสอนตัวเองเตือนตัวเองประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะหนูไม่รู้งูเขียวซบน้ำเงินส้มนัดทุบกำแพงโสโครกอนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่สอนตัวเองเตือนตัวเองไม่ตอบหมายถึงใครเอามือแตะหน้าผากบอกหัวโนไม่รู้ข่าวงูเขียวซบน้ำเงินเนวินบุญยิ่งแค่ไปดูบอลกันก่อนโชว์ขวดน้ำมันเขียวบอกสรรพคุณทาแล้วหัวไม่โนขณะที่พักส้มดาหน้าใส่เต็มๆเชิญชวนแฟนคลับทุบกำแพงโสโครกสีน้ำเงินกันวันที่30สิงหาคมที่ศาลาการเปลี่ยนวัดค่ะ
0: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของคดีหัวสวครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลอ้างคดีหัวสว.โดยระบุว่าพบคนใกล้ชิดโอนเงิน 8.6 แสนบาทนะครับให้กับพนักงานสืบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.โดยนางสุขสมรวยนะครับก็ยืนยันว่าตนเองไม่เคยถูกกกต.หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เรียกชี้แจงเส้นทางการเงินใดๆในรอบกว่า2ปีและไม่มีเส้นทางการเงินใดที่เชื่อมโยงกับตนพร้อมกับมองว่าเป็นการสร้างกระแสทางการเมืองทั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทแก่นายภริศนายยิ่งชีพอัชฌานนท์ผู้อำนวยการไอลอและก็นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอันเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญในขณะที่นาย วรุษชาตินะครับกัลยาณมิตรสว.ก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเชื่อมโยงคดีหัวสว.เช่นเดียวกันโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายค้านแถลงและได้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดต่อกกต.และ DSI ไปแล้วพร้อมกับขอให้ทุกฝ่ายเคารพกติกาตามกฎหมายไม่ใช้วิธีการกดดันองค์กรอิสระเพื่อหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางคดีนอกจากนี้นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ

0: สะท้อนปัญหาการเมืองและสังคมเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งและการเลือกตั้งนะครับบอกว่าเป็นวงจรอุบาทที่มองการเมืองเป็นธุรกิจเพื่อเข้ามาถอนทุนพร้อมกับระบุว่ากำลังทำหนังสือถึงประธานกกต.เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากล้าตัดสินใจในความถูกต้องในคดีหัวสว.โดยไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใครในทางที่ผิดกฎหมายมีพาดหัวข่าวแนวหน้าครับสุขสมรวยเตือนฝ่ายค้านสายลับตุ๋นโต้เดือดเส้นเงินหัวสว.อนุทินตอบวิ่งหัวชนกำแพงไว้แค่สอนเตือนตัวเองไม่ได้หมายถึงใครไม่รู้ข่าวงูเขียวซบน้ำเงินภาพเนวินบุญยิ่งแค่ไปดูบอลอย่าโยงพัวพันชูน้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนเย้ยปชน.กระโดดงับอีกแล้วด้านชัยชนกไม่ได้ยินสีเขียวซบน้ำเงินรัฐบาลย้ำมีเสถียรภาพมั่นคงไทม์ไลน์1ปีปรับครม.แต่คาดเดาโยนนายกตัดสินใจขณะที่สุขสมรวยสว.สุชาติโต้ผลิตงับโยงหัวสว.ยันไม่เป็นความจริงแจ้งกกต. DSI แล้วครับ
1: ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวจัดหนักเฟส6ปราบนอมินีต่างชาติหัวหินบิ๊กรานและนพสินลุยพูนวิลล่าเถื่อน33บริษัท300ล้านกวาดล้างครั้งใหญ่เป้าสำคัญโครงการเอหัวหินบ้านเดี่ยวพูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นขายหลังละ 10-20 ล้านบาทผิดซัดใช้โนมินีคนไทยถือหุ้นแทนโดยได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความบริษัทบัญชีหัวใสจนหลงเชื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายบิ๊กรานและพลตำรวจโทนพสินนำกำลังปฏิบัติการเฟส6ปราบโนมินีต่างชาติทลายทั่วหัวหินตะลึง33บริษัทต้องสงสัยถือครองที่ดินแทนต่างด้าวมูลค่าร่วม300ล้านค่ะ
0: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยมีนางสุขสมรวยวันธนีกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมด้วยนะครับนายกก็บอกว่ารัฐบาลมุ่งมั่นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณรวม4,452 ล้านบาทกระจายไปยังกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารรวม 79,610 กองทุนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องนำเงินไปหมุนเวียนประกอบอาชีพและดึงประชาชนเข้าสู่ระบบสินเชื่อที่ถูกต้องไม่พึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและเงื่อนไขไม่เป็นธรรมโดยย้ำพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมหากโครงการประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทางด้านของนางสุขสมรวยก็บอกว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า12ล้านคนได้ประโยชน์สำหรับเงื่อนไขของกองทุนที่จะขอรับเงินสนับสนุนต้องเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการตามระเบียบและส่งงบการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีตั้งแต่ปี56ถึงปัจจุบันที่สำคัญคือต้องมีมติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกบัญชีที่1ลงไป 50% สำหรับสัญญาเริ่มในปีบัญชีปัจจุบันพร้อมปรับปรุงเอกสารแนบท้ายสัญญาและประกาศให้สมาชิกได้รับทราบหากกองทุนใดได้รับเงินไปแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลดดอกเบี้ยสำนักงานกองทุนสามารถเรียกเงินคืนเพิ่มทุนได้ทันทีทั้งนี้นะครับกองทุนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้ง14สาขาเขตทั่วประเทศมีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับนายกคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทสุขสมรวยกลางเกณฑ์รับสิทธิ์ดอกลดดอกเบี้ยกู้ทันที 50% ชี้12ล้านคนได้ประโยชน์ครับ
1: ขณะที่ในมติชนนะคะก็มีภาพนะคะเป็นภาพน้ำท่วมนะคะก็มีแคปชั่นสั้นๆนะคะเร่งอพยพเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าขึ้นไปไว้ในที่ปลอดภัยหลังแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ศูนย์ยวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติลสุรานนท์เดินหน้าโครงการเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ศูนย์เยาวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมณโรงเรียนสิริราช

0: ามัคคีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีโดยมีพลเอกสรุตนาควัชระผู้อำนวยการศูนย์เยาวพัฒน์เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนแกนนำโดยเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความรู้และคุณธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและตัดสินใจที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้จากนักเรียนรุ่นพี่และนักศึกษาวิชาทหารไปสู่รุ่นน้องผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนเพื่อมุ่งหวังสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำและเป็นกำลังใจเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นวันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันสทนชเตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน 0.5 ถึง 1.5 เมตรช่วงวันที่ 11 ถึง 15 สิงหาคมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสทนช.คาดการณ์ว่าช่วงวันที่ 11 ถึง 15 สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงและอำเภอเมืองนครพนมรวมถึงจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอว่านใหญ่สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอย่างใกล้ชิดโดยให้ระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและการประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีระดับน้ำล้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแจ้งนายฉลองสุ

0: บุหรี่ไม่ใส่กุญแจมือยืนยันเจ้าตัวเครียดขอใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานเตรียมทำบุญครั้งใหญ่หลังเกิดเหตุหลายคดีอุกชะกันภายในสัปดาห์เดียวนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงกรณีที่โซเชียลมีการแชร์ภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตในขณะที่สอบปากคำพนักงานสอบสวนได้ปล่อยให้ผู้ต้องหาสูบบุหรี่และไม่ใส่กุญแจมือซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบอกว่าได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าขณะนั้นผู้ต้องหามีอาการเครียดอย่างมากและรู้สึกวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาที่ทุกคนสามารถร้องขอได้ส่วนเรื่องกุญแจมือยืนยันว่าใส่เกือบตลอดเวลาแต่ภาพที่ปรากฏออกไปอาจจะเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวเพราะผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียดส่วนประเด็นการสอบสวนด้วยความที่นายกอบจ.เสียชีวิตจึงทำให้พนักงานสอบสวนต้องใช้เวลาในการสอบปากคำนานขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งได้ขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านเพื่อหาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนรวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตด้วยซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังผัดแรกท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันที่มีอัตราโทษสูงอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเตรียมที่จะทำบุญครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นคดีใหญ่ติดต่อกันภายในสัปดาห์เดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: คิดถึงยาง
4: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ๊ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไป

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
3: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: มาแล้ว

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท.
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปเริ่มกันด้วยเรื่องราวของจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาสร้างความเข้าใจกับ OECMS สร้างพลังชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนนี่นะครับท่านผู้ฟังภายใต้แนวคิดบอกว่าเวทีสร้างพลังสร้างความเข้าใจชุมชนนำทางรวมจัดการทะเลอย่างยั่งยืนก็มีนางสาวนารีรัตน์พันมณีครับรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวย่อเขาบอกว่าซอเสื้อพ่อพึ่งหรือว่าซอพ่อดร.อังคณาเฉลิมพงษ์นะครับผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันภาษาอังกฤษเขาย่อว่า GIZ หรือว่า GIZ แต่ผมอ่านเสียงไม่ผิดนะในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรและก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายวิชาการแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรเขาประชุมกันที่โน่เทศบาลตำบลปะทิวโน่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะโดยมีนายสกุลดำรงเกียรติกุลแล้วกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแกก็บอกว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นประตูสู่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางพื้นป่าแหล่งต้นน้ำทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทางป่าชายเลนแนวปะการังแรงคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดได้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างสมดุลควบคู่กับการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมให้มีการรวมกองทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนภาคีเครือข่ายคณะที่โครงการคลายเมทเชงมารีนแอนด์คาสตันไบโอดิเวอร์ซิตี้แหมเฮ้ยผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะหรือว่าตัวย่อเขียนว่า CCMBถือเป็นความร่วมมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไอซ่ามาร์รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควบคู่กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะแนวคิด OECMS ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของชุมพรที่มีชุมชนหลายพื้นที่รวมกันดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบหากได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบจะสามารถต่อยอดเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์และก็การประมงอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเสริมสร้างความสามารถของชุมชน

ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางด้านนายรวมสิ้นมานาจงประเสริฐกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมพรเนี่ยแกก็บอกว่าจังหวัดชุมพรรวมกับสพ.จีไอแซดแล้วก็มาในลังกำแพงแล้วก็ IUCN ดำเนินโครงการ CCMBS โดยมีจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่นำร้องเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการเสนอพื้นที่ OECMS ทางทะเลและชายฝั่งผ่านการพัฒนาหลักเกณฑ์และข้อมูลทางวิชาการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่แนวทางตามติดตามการประเมินผลรวมถึงสร้างกลไกความร่วมมือและการเข้าถึงแหล่งทุนองค์ความรู้ในระยะยาวแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการคณะทำงานขับเคลื่อนพื้นที่ OECMS จำนวน4คณะได้แก่พื้นที่ก่อลานเป็ดลานไก่พื้นที่อ่าวบางส้นอ่าวบ่อเมาอ่าวสะพรีอำเภอปะทิวพื้นที่ชายฝั่งและกองหินใต้กองหินใต้น้ำฮาดขอเข้าอำเภอลังส้วนพื้นที่ชายฝั่งและกองหินใต้น้ำบ้านปากน้ำละแม่อำเภอละแม่เพื่อรวมให้ข้อมูลประสานความร่วมมือจัดทำข้อตกลงและกติกาชุมชนเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอพื้นที่ต่อสพ.สำหรับการประชุมจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด OECMS เปิดพื้นที่ให้ประชาชนชุมชนกลุ่มประมงผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเอ็นและข้อเสนอแนะตลอดจนส่งเสริมไม่มีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการติดตามสถานการณ์และการรวมตัดสินใจในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมพรให้เกิดพ้นย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนครับเอานี้ก็เป็นความฝันแล้วก็เป็นแนวความคิดในกระดาษนะในความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องติดตามดูแต่ทางที่ผ่านมายังไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็มีไล่คณะเคยมาทำไม่รู้ว่าตั้งใจมีเป้าหมายเป็นพื้นนะแต่สำหรับผมมองโลกในแง่รายคือพวกนี้ชอบชายงบประมาณชอบพลานงบประมาณเอามาชายเสร็จแล้วก็เปิดตูดซุ่นไปบางคนก็ได้งบประมาณมาจากต่างประเทศไปเรียอะไรเข้ามาเห็นเสร็จแล้วก็เอามาพลานกับเรื่องบันนี้ผมไม่เคยเฉื่อยทื่อครับนะโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐแล้วก็ภาคประชาชนที่มีผลประโยชน์และการเมืองแอบแฝงอยู่เพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมันไม่เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนอย่างจริงจังท่านเคยเห็นไหมผมไม่เคยเห็นแต่พวกที่จะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวในยุคนึงรัฐบาลเนี่ยเข้าเข้มงวดกับการชายการค้ามนุษย์ได้ตัวเล่นนะการชายหรือได้ตัวเล่นเนี่ยก็ปากคนบางคนก็ต่อต้านครับไม่เห็นด้วยพอต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นก็ขึ้นระดับว่าจะไม่รับซื้อสินค้าประมงจากประเทศไทยแล้วก็จัดลำดับที่คนเรียกว่าเทียร์หนึ่งเทียร์สองถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ต้องมีการควบคุมกันแหละป่ากรบรรดานายทุนไม่ชอบครับท่านผู้ฟังไม่ชอบอย่างแรงผมมันลงทุนหมานี่มันเอาเครื่องเลดงเลด้ามันลงทุนทำเรือเป็นล้านล้านโอ้บางคนในตัวทรัพย์มาคุยเพิ่มกว่ามีนะว่ามึงไปยุ่งไรเขาตรงหน้าว่ากูลงทุนเป็นรู้กี่ล้านแล้วอ้าวแล้วถึงเวลาทุ่ยป่าเอาของทะเลไปค่ายใครตู้จับกระถางป่าเล็กป่าน้อยตัวฮีตัวหุยชายแรงงานต่างดาวเทือดและใครเอามันจะมาสื่อของของทุกอัมพิษต่างเพนี่วันนี้ไม่รู้เป็นไงแล้วนะพวกก็จำไม่ได้แหละกันเอานั่นเหลืองครับอีกเหลืองเนี่ยก่อนจะไปพักกันนี่นะวันนี้มีพลเมืองที่เขาหลักหลังส่วนและหวังกอและฮัดยายและหน้าก็ตัวมาบอกโน่นนายจ้าทิพย์ไปแล้วทีบ้านไหนง่าไว้ต้องขวนพักหน้ามันไม่เฮ้ยนักเลงคนเก่าไว้ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักสำนึกในแผ่นดินบ้านเกิดทั้งแมคโครทั้งรถดำขุดเข้าเอาดินไปค่ายกันโอ้ตั้งแต่วันศุกร์ท่านผู้ฟังกะเอกะอ่านมดไอ้พวกงมรู้จะประสานงานกับใครบุกโจโทรมาไล่วันแล้วบอกเพิ่งนึกได้วันนี้ครับก็ต้องข้อความไปถึงผู้ว่าก็ไม่รู้จะได้พ้นกันนั้นไงแกก็เหนื่อยเหนื่อยแหละวันนี้นะแล้วก็ส่งไปไอ้นี่พันตีกรอบซักนะหนักอ่านในกรมนควันใจของผมคนนึงนะแล้วควันใจคนดีๆอีกหลายคนเตรียมตัวไว้ตาจ้ามานานไหมเดี๋ยวต้นผมยากแล้วตอนต้นทีนู้แค่ว่าหลาสุดท้ายผมยากแล้วนี่ชีวิตหลังความตายของตนนี่จะยู่พื้นเถื่อผมตาคนเราวันเวรกรรมมันมีเพื่อทำลายบ้านเมืองพันนั้นนะจำไว้นะชาวบ้านต้องช่วยกันดูนะอย่าไปเห็นดีเห็นงามแล้วก็ไอ้พวกที่เอารถไปทุกก็ดีไอ้พวกที่เอารถแมคโครไปขุดก็ดีเวรกรรมตามท่านเพแล้วตระกูลญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฟุ้งลูกเมียของมันนี่นะที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยมีเหตุอันควรที่จะได้รับกรรมในการขุดดินขุดปูเข้าหลายคนบางคนรวยก็มาหลายคนละนายซาทิศจะไปแฉงเลยต้นเฉือพ่อตาพ่อเพ่นมาหลายคนแหละกระถังในวันนี้ต้นแหลกข้าบ่ไอเดียฉลองเหลียวแรงไปยิงไอนายกอบจนนทบุรีผัวนี้กำตังเพท่านผู้ฟังเฉือพ่อมาวันนี้สร้างในความชัวเพน่าเอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึง

0: เดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: โรงกองของคนตายคือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฟูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูฟูกเลือกโรงกองไทยสร้างคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยสร้างคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองหลูฟูกกรองกระดาษครับ
0: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายสาธิตกันต่อท่านผู้ฟังเราไปแลจังหวัดชุมพรแล้วครับพอจัดพิธีเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปี2569ครับท่านผู้ฟังครับนะถึงก็เมื่อแต่เช้าวันที่10สิงหาคม2569นี่ครับวาถีรอยตีกิตติภพรอดดอนแล้วครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแล้วครับนะเข้าได้เป็นประธานในพิธีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569โดยมีนายเจริญโชติพรมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแผนประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ไปร่วมพิธีกันที่บ้านพี่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรโดยว่าทีรอยตีกิติภพรอดร้อนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเนี่ยท่านได้วางผ่านภูมิดอกไม้ถวายรัศกาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นหลังจากนั้นก็ได้อ่านสั้นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี69แล้วก็รับมอบทุนการศึกษาหน้ารวมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์32รายมอบรางวัลในผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น2รายได้แก่นายปรีชาเซนแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลทำซิ่งอำเภอเมืองชุมพรได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแล้วก็นายสุพงษ์คิมพีกิจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลทำติ้งอำเภอเมืองชุมพรได้รับรางวัลชั้น1ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวันที่10สิงหาคมของทุกปีนี่เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งก็จังหวัดชุมพรกระทรวงมหาดไทยก็ยกย่องคุณงามความดีของกำนันผู้ใหญ่บ้านแผนประจำตำบลสาวัดกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่หน้าที่อย่างเตี้ยสละทุ่มเทความรู้ความสามารถผมก็ขอสนับสนุนกำนันผู้ใหญ่บ้านรั้วไปจนถึงสาวัดกำนันแผนประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเริ่มต้นตั้งแต่การเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านเลยหน้าถ้าต้นข้าวแบบตรงไปตรงมาไม่ได้เอาตังไปซื้อเสี่ยงชาวบ้านเวลาเหลือกำนันต้นก็ไม่ได้เอาตังไปเหลือไปซื้อเสี่ยงผู้ใหญ่บ้านเผยเหลือต้นกำนันผมข้อยกย่องและข้อคารวะและข้อทราบแฉงไอ้พวกผู้ใหญ่บ้านก็ดีไอ้กำนันก็ดีหน้าที่ชายตังในการสื่อเสียงเข้ามาในทุกระดับเพราะว่าวันนั้นนะครับต้องว่าวันนั้นจริงๆครับพอสังคมเราเวลานี้ไม่พูดพันนีมันจะหล่มสลายอยู่แล้วจะเน้นไหมอ่ะตรงไหนที่ไม่โกงไม่กินกำนันอ่ะจะเน้นไหมอ่ะตรงไหนที่ไม่ทำลายชาติกำนันอ่ะเวลาที่ก็จะทำชาติมันจะเลื่อนการนะขัดขานกันไปดูเบื้องล่างแต่ละตัวนะแหม่เฮ้ยใหญ่พูดเลยนะเอานั่นก็ฟ้ากันไว้หน้าก็ค่อยคนที่ทำความดีเนี่ยตรงไปตรงมากับนั่นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ถูกตำแหน่งนะที่เขาได้จัดงานวันนี้ถ้าทำความดีก็ค่อยเจริญเจริญน่ามีชีวิตที่มีความสุขในบ้านปลายชีวิตแต่ถ้าใครโซ่น่าตั้งแต่สื่อเสี่ยงเข้ามาถูกจริตคอร์รัปชันทำตัวเป็นมือเป็นตีนของนักการเมืองขี้โกงฉาดนะก็ค่อยบ้านปลายชีวิตลูกเมียได้ประสบกับความบิบัติด้วยนะครับท่านผู้ฟังแข็งไหมนะแต่ต้องบัววันนี้ครับบัววันนี้ไปทำพุทธจ้าดีกันมาได้คนชัวชัววันนี้มีมาร์กโดยเฉพาะเหลืองตอนซอบทองทิ้นนั้นไปแล้วนะในชุมพรเราตั้งแต่ระดับปลัดอบตลงมาเลยไม่รู้จะทุกดำเนินคดีเป้าไอ้เปรตนั้นนะชาร์จโซ่ตั้งแต่อยู่หลังส้วนนะแย่ผูดเลยแล้วมาถึงที่หลังส้วนก็เหมือนกันเที่ยวนี้เอาเข้าไปทั้งเท่าไรอยู่คืนมดยังไม่รู้ผัวปนีมันน่าประสบประเทศตายทั้งบ้านนั่นจริงๆมันจะได้สาสมกับที่ทำไว้ก็ประเทศชาร์จสมควรแฉงมันตกนรกมกมากันไปเลยอย่าไปกลัวมันครับตำรวจฟังคนชัวเนี่ยนะไปหนังลูบหน้าป่ามุ้งนักมันมาได้ไหมเราจะไม่มีที่ยู่กันเอาทีนี้ไปแลเหลืองกองการติดตามสถานการณ์อุทกภัยกันบ้างไปอุทกภัยกันไปแรงกันนะในชุมพรเนี่ยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ว่าการจังหวัดชุมพร

0: ก็ได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในภาคใต้เนอะเพื่อติดตามความพร้อมโดยมีรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการครับแหมเอ้ยนี่ก็แย่พูดนะในฐานะคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยเหลือประสบปัญหาน้ำท่วมนะอุทกภัยนะหลายจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำที่ผ่านมาเนี่ยถูกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งรวมถึงบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอดผมขอคัดจริงๆมีเยอะที่ทำมันอย่างจริงจังมีป่ะวะทำแล้วถิงองเงินมาพ่านกันทั้งเพรัฐบาลในห่วงใหญ่สถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะใกล้ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันป้อมตั้งเป็นร้อยคณะแล้วมันเคยทำได้ได้ทีน่าก็ให้ผู้ว่าการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเนี่ยซักซ้อมต่อไปเออได้ช่างงบประมาณกันมาซ้อมไปเลยแล้วข้าพเจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจไม่ตรงสำรวจครับมันมีอยู่แล้วศูนย์พักพิงมีแล้วจุดจอดรถใหญ่มีหมดแล้วตัวหนังสือมีครบหมดอยู่ดีว่าถึงเวลามันเกิดแล้วมันทำไม่ได้ตามนี้ได้มีซ้อมไว้แค่นั้นนะเอ้านั่นก็ต้องหวานกันมานี้คนพันนี้นะเอาลองพิพัฒน์นายพิพัฒน์รองนายกมันตีเนี่ยก็แกบอกว่าเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพก็ย้ำทุกหน่วยงานทุกส่วนการเนี่ยดำเนินการตามข้อสั่งการเพราะมันสร้างนักหน้าท่านผู้ฟังสร้างจนไม่รู้จะถึงเวลาแล้วผมผ่านน้ำท่วมมาไม่รู้เท่าไรแล้วบางปีเนี่ยผมเป็นคนสร้างนี่ผมนี่แหละเป็นคนสร้างท่านเกิดจำกันได้ป่าวให้ไปช่วยตรงนั้นให้ไปช่วยตรงนี้ระบบมันเห็นแล้วหน้าทุเลศหมาครับท่านผู้ฟังนะเอาเขาว่างมันอย่างยิ่งว่าจะยังสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ถ้าเกิดเหตุเปรตภัยก็โทรมาผมก็แหละกันผมก็ยังยินดีที่จะคุยเขาให้ว่าพนันตรงๆหน้าเอาไปดูดินฟ้าอากาศกันบ้างครับ10สิงหาจนถึง11สิงหาเพชรบุรีประจวบชุมพรนี่มีฝน 40% สุราษฎร์ถึงนราธิวาสนี่เลือกแค่ 30% เท่านั้นเองท่านผู้ฟังหน้าเอาก็เรียกได้ว่าก็ให้ท่านผู้ฟังได้ระมัดระวังเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศกันด้วยนะครับนะทีนี้เรามาดูเรื่องของงานบำเพ็ญกุศลศพกันบ้างครับคุณแม่โนรียอยบุ้มบุญมาหน้าท่านอายุ69ปีแหละขณะนี้ท่านได้ถึงแก่กรรมแล้วนะครับตั้งศพบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่12สิงหาคม2569แล้วก็จะชาปนกิจศพที่วันพฤหัสที่13สิงหาคมที่เมนวัดประสาทนี่ก่อนนะเอาขอใครที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายกับคุณแม่โนรียอยบุพาก็ไปร่วมงานกันนะไหว้อะไรแกเป็นครั้งสุดท้ายครับเอาอันนี้ก็เวลาหมดเลยครับคุยพ้องว่า0841880808ต่อชาพบกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่การติดตามรับฟังเบอร์พ้องว่าเป็นเบอร์ไลน์นะบอกกันทุกวันก็เอ็กกันเข้ามาแล้วก็ถักพ้องกันหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-COT Radio Network ช่วงกนกพร ออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกล

0: ให้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
2: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: M-Cord Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

คะใครก็ได้ที่เป็นคอกาแฟต้องห้ามพลาดนะคะเพราะว่าขอแนะนำเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะคะเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะเรียกว่าขนาดคุ้มเลยเพราะว่าเนสกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียงแค่20บาทนะคะ1ซองเนี่ยชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกนะคะคุณผู้ฟังและนะเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าทั้งอร่อยหอมกลมกล่อมและอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยค่ะเพราะว่าในกาแฟเรดคัพนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าค่ะผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้กาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมนะคะคอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดรีบไปจัดเดือนๆเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นะคะ

แบ่งปันความสุขกันนะคะยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับงานเพลงดีๆเริ่มต้นนะคะในช่วงเวลาของรายการนะคะออนแอร์และแชร์ความสุขกันตรงนี้ด้วยค่ะผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะอสมท.ชุมพรออนแอร์แล้วก็เริ่ม

0: เริ่มต้นเช้าก่อนวันแม่แห่งชาติค่ะสำหรับวันอังคารที่11สิงหาคม2569นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านทางช่วงเวลานะต่างๆของเราที่เราได้เห็นกันตลอดเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนนะคะในช่วงเวลาตรงนี้มาอัปเดตอะไรสิ่งต่างๆนะคะในช่วงเวลายามเช้ากันด้วยข่าวสารเมื่อวานช่วงนี้นี่นนทบุรีเนี่ยมีแต่เรื่องราวเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราทุกๆคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ปืนผาหน้าไม้นะคะเวลาเขาบอกว่าถ้าใจไม่แข็งพอนะคะหรือว่าตั้งสติไม่ได้อย่าพกปืนนะคะบางทีอารมณ์มันพาไปมันโมโหมันป้องกันตัวอะไรก็แล้วแต่บางทีเราอาจจะต้องฆ่าชีวิตใครโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาตรงนี้ก็อัปเดตเรื่องราวข่าวสารผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะบอกข่าวเล่าเรื่องยามเช้าตรงนี้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะเมื่อวานนี้สำหรับเหตุการณ์ที่หลายๆคนก็โอ้โหนะคะก็ได้เห็นพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับอดีตส.ส.ฉลองเรี่ยวแรงนะคะก็ได้ยิงนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณฟังค่ะภาพกล้องวงจรปิดหลังจากที่มีการเจรจานะคะไถ่ทวงทวงถามหนี้11ล้านนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วทั้งคู่เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะคะถึงแบบให้ยืมเงินอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็พอทวงถามนะคะหลังจากที่มีการยิงแล้วก็มีการให้ปักคำนะคะก็มีการสอบถามว่าทำไมถึงยิงนะคะก็สุดท้ายก็คือว่าทวงถามแล้วเขาไม่คุยด้วยนะไม่คุยด้วยไม่รับรู้อะไรต่างๆนะคะก็เลยเป็นเหตุเป็นชนวนนะคะในเรื่องราวของการสูญเสียครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะนี่คือหนึ่งเรื่องราวนะคะตอนนี้ก็คุมตัวฉลองนะคะเข้าห้องขังนะคะคดีบุกยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะตำรวจยืนยันดำเนินการตามกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะในเรื่องราวตรงนี้กันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าให้ใครยืมตังค์เพื่อนก็ยืมไม่ได้ใครก็ยืมไม่ได้เราเสียเพื่อนเสียคนที่เรารักกับการให้ยืมเงินนะคะตอนให้ยืมก็โอเคอยู่ใช่ไหมเราให้ยืมด้วยจิตใจที่อยากช่วยเหลือจิตใจดีแต่พอวันที่ยืมไปแล้วมันอาจจะด้วยหลากหลายปัจจัยนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็จำเป็นต้องใช้อีกฝ่ายหนึ่งหาไม่ได้โอ้โหพลเวพลกันหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเบี้ยวหนี้ไม่อยากจ่ายหนี้หรือโมเมนต์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะทำงานหาเงินมาได้ก็อย่าให้ใครยืมนะคะเราจะได้ไม่เสียเพื่อนเราจะได้ไม่เสียสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะกับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติแล้วนะคะก็ไงดีทุกคนเรานะคะใครมียังคุณมีคุณแม่อยู่หรือบุคคลที่เหมือนแม่หรือใดๆก็แล้วหรือจะน้อมนะคะสิ่งดีๆที่เป็นคำสอนของแม่บางคนแม่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยแล้วนะคะเราก็รำลึกนึกถึงผู้หญิงคนนี้เสมอเพราะว่าเขาให้ชีวิตเราให้ลมหายใจเรานะคะก็ทำสิ่งดีถ้าแม่ยังอยู่ด้วยก็ดูแลท่านด้วยนะคะยามที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแก่เฒ่าชราใดๆก็แล้วแต่ตอนที่เราเกิดมาใช่ไหมแบเบาะแล้วจนโตป่านนี้แม่ก็เลี้ยงดูเรามาตลอดเลยทีเดียวนะคะพรุ่งนี้12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงค่ะแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยเพราะนั้นก็สำหรับทุกๆคนที่มองหาของขวัญหรือโอกาสพิเศษไปทานข้าวกันใช้เวลาร่วมกันให้เวลานั้นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเราอย่ารอเดี๋ยวค่อยไม่ได้นะคะไม่มีโอกาสให้เราเดี๋ยวได้ตลอดหรอกค่ะนะคะถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเราก็จงทำสิ่งนั้นอย่างตั้งใจ

ก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะแบ่งปันเรื่องราวความสุขกันนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะฝนชุ่มฉ่ำมากๆนะคะเมื่อวานก็ตกค่ะตอนเย็นโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะจะขับรถขับขี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดนึงละกันค่ะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะนะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยก็แบ่งปันสิ่งดีๆที่เป็นการเริ่มต้นละกันค่ะเขาบอกว่าความสุขก็อยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบางครั้งเราก็เจอเรื่องยากๆนะคะช่างมันไปบ้างก็ได้ปล่อยวางปล่อยผ่านปล่อยเลยอะไรก็ได้นะก็แค่บางครั้งเนี่ยเราต้องเจอสิ่งที่ใช่คนที่ใช่คนไม่ใช่คนไม่ดีคนดีนะคะพอเรายิ่งเก็บมาใส่ใจในทุกๆเรื่องเห็นไหมคะบางคนตั้งใจทำความดีเนอะตั้งใจทำสิ่งที่ดีแต่ก็จะมีหลายๆคนบอกว่าอันนั้นไม่ดีทำไมทำแบบนั้นทำไมทำแบบนี้โน่นนี่โอ้มีคนว่าได้ตลอดคนไม่ทำเท่ากับว่าคนที่นะคะไม่ว่าเท่ากับทำมันก็แตกต่างกันตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีก็วางไปบ้างปล่อยไปบ้างนะคะเก็บมาแบกเก็บมาคิดเก็บมาใส่ใจทุกอย่างมันก็จะเหนื่อยไปนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะนั้นใช้ชีวิตด้วยสติอย่างมีความสุขคือดีที่สุดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้พี่แป้นแหลมสายขอมาบอกว่าช่วงนี้ใกล้วันแม่แล้วค่ะพรุ่งนี้จัดเสรีรุ่งสว่างจดหมายจากแม่ให้แม่ๆทุกคนเลยนะคะและแฟนรายการที่รับฟังอสมททุกๆคนด้วยและเดี๋ยวหลังจากการเพลงนี้เบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ซาก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตกับซามีสไตล์ได้เมลซีครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่

0: ดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: ลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 9:00 น. M-Cod Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในโคลอมเบียมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนศูนย์กลางของแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือราว 22:00 น.คืนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปาลามาในภูมิภาคโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรไม่หนาแน่นบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความลึกลงไปพื้นดินประมาณ107กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตารวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเอลกวาดอร์ปานามาและเวเนซุเอลาถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโคลอมเบียในรอบทศวรรษในขณะที่อาคารสิ่งปลูกสร้างรอบตัวพังถล่มลงมาอย่างน่ากลัวท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนเมืองเปเรราได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18รายและเพดานสนามบินในพื้นที่พังถล่มลงมาในเมืองกาลีเมืองใหญ่อันดับที่3ของประเทศมีอาคารพังถล่มหรือเสียหายหนักมากกว่า30หลังรวมถึงโรงพยาบาลท้องถิ่นที่พังถล่มบางส่วนทำให้มีผู้ป่วยติดที่อยู่ทำให้มีผู้ป่วยติดอยู่ใต้ซากอาคารส่วนเมืองมานิซาเลสหอคอยของมหาวิหารสไตล์นีโอติกอันเก่าแก่พังถล่มลงมาทับโครงสร้างหลักมีรายงานผู้เสียชีวิตในเมืองนี้แล้วอย่างน้อย3รายและมีการสั่งระงับการเรียนการสอนทั้งหมดแต่สำนักงานจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามจากคลื่นสึนามิบริเวณชายฝั่งแปซิฟิกรัฐบาลยกระดับรับมืออุทกภัยภัยแล้งใช้ลิสต์แมปถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเน้นการรู้ความรู้การเสี่ยงล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและเศรษฐกิจของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารทำงานบนข้อมูลและแผนเดียวกันลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถเข้าป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้นหัวใจสำคัญหลักก็คือรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือโดยรัฐบาลจะนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นมอบหมายให้จิสดาและสทนชร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจะทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ใดเสี่ยงพื้นที่ใดต้องเร่งป้องกันจุดใดต้องเฝ้าระวังและประชาชนกลุ่มใดต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกปลัดมหาดไทยรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีบูรณาการตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ตั้งด่านตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษจริงๆแล้วดำเนินการอยู่แล้วแต่ตอนนี้ ้ต้องเข้มข้นเพราะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและใช้ปืนเป็นส่วนใหญ่ในปืนที่มีทะเบียนโดยเมื่อก่อนเป็นปืนเถื่อนอย่างเช่นกรณีเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีได้เอาปืนของปู่มาและที่นายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีถูกยิงเป็นปืนที่มีทะเบียนอันนี้ต้องดูกันเป็นพิเศษจริงๆนายกรัฐมนตรีห้ามทุกคนพกพาอาวุธปืนโดยเฉพาะใบป.12ไม่ออกให้แล้วดังนั้นใครพกมาต้องดำเนินการจับได้เลยและได้กำชับไปแล้วทั้งนี้ส่วนที่ราชการหรือสถานที่ผู้คนอยู่จำนวนมากจะต้องมีการตรวจอาวุธเป็นพิเศษก่อนที่จะเข้ามาดังนั้นต้องมีการกลั่นกรองและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นส่วนจะถึงขั้นต้องออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพื่อย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนหรือไม่นายอังสิตกล่าวว่าได้ประกาศไปแล้วแต่อาจจะมีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งกำลังดูอยู
4: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอ
8: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมา
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโคร

0: าติอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงก็ใครเข้มข้นก็สูงชายก็น้อยดีดี
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

รีราชสีมาใครหนอรักเราเท่าชีวีใครหนอปราณีให้เราขี่คอใช่ไหมคะนะอ่ะช่วงนี้ใกล้วันแม่แล้วเนี่ยจ้าพรุ่งนี้วันแม่ค่ะสำหรับงานเพลงของนะคะสุนารีด้วยช่วงเวลาของการเริ่มต้นในเบรกที่สองนะคะเคลียร์งานเพลงด้วยหลากหลายเพลงที่คนฟังเลือกมานะคะก็จัดไปทยอยกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวสุขภาพชวนรู้ด้วยนะก็เป็นช่วงเวลาดีๆของการได้มาเจอการนัดพบนะคะก่อนที่จะเป็นวันหยุดในวันพรุ่งนี้ด้วยใครเดินทางไปไหนนะคะก็อย่าลืมขับรถขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยในงานเพลงจากพี่หนุ่มมือสองนะคะพี่หนุ่มขอเพลงโปรดเถิดดวงใจทุนทองใจแล้วก็เดี๋ยวของพี่มีบุญเอาอารมณ์จากธานินทร์อินทรเทพเดี๋ยวจัดให้นะคะช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงรายการค่ะ

0: เย็นสบายๆนะคะพร้อมเติมความสุขให้กับคุณฟังที่มีบุญขอมามอบทุกเสียงทุกสายค่ะช่วงเวลาดี
1: ๆกนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
0: ้มาค่ะสุขภาพชวนรู้หน้าฝนจัดๆแบบนี้ฝนตกไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะต้องออกกำลังกายแบบคัตเทิลเบลอยู่ที่บ้านไปเต้นเต้นไม่ได้ฝนตกค่ะคุณผู้ฟังอ่ะวันนี้นำเสนอเรื่องนี้ฝนตกชุกแบบนี้อากาศชื้นๆแบบนี้ตอนนี้ไข้เลือดออกยังไม่แผ่วเลยนะคะคุณผู้ฟังปี2569นี้ของเราเนี่ยนะป่วยแล้วกว่า 16,000 รายค่ะฝนตกชุกยุงลายยิ่งเพิ่มช่วยกันกำจัดน้ำขังรอบบ้านนะจ๊ะถ้ามีไข้สูงปวดเมื่อยมีผื่นแดงนะคะไข้สูงลอยเลยล่ะค่ะรีบพบหมอนะเลี่ยงการซื้อยาทานเองนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ตรงโรคเดี๋ยวช็อกขึ้นมาแล้วอันตรายมากฝากไว้นะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
0: เอาล่ะโรงพยาบาลวิรัติสิน Prince วิรัติสินนะคะดูแลเรื่องราวสุขภาพค่ะนะคะใครก็แล้วแต่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอย่างเช่นโรคทางอายุรกรรมนะคะคือโรคกลุ่มที่สามารถดูแลรักษาได้ด้วยยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะการติดตามอาการอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นโรคต่อมไร้ท่อนะคะเมตาบอลิซึมนะคะเบาหวานไทรอยเป็นพิษไขมันในเลือดสูงอะไรต่างๆเหล่านี้โรคระบบหัวใจหลอดเลือดนะคะโรคหัวใจขาดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจหอบหืดหลอดลมอักเสบอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะเพื่อนสุขภาพที่ดีของเราไม่ต้องห่วงให้เราดูแลปริ้นวิรสินนะคะมากกว่าการเปลี่ยนแปลงคือ

ความใส่ใจที่ไม่เคยเปลี่ยนสอบถามรายละเอียดได้นะคะทุกๆการรักษาแล้วก็ดูแลกัน call center 077-542-555 นะคะฝากเอาไว้ผ่านทางช่วงเวลาดีๆกนกพรออนแอร์ตรงนี้ด้วยนะคะงานเพลงเพราะๆจากเพลงแม่เพลงแม่พรุ่งนี้วันแม่แล้วนะคะอย่าลืมดูแลท่านนะคะการเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ใช่ภาระนะคะตอนท่านเลี้ยงดูเราอ่ะท่านไม่เคยคิดว่าเราเป็นภาระนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยการดูแลท่านเป็นหน้าที่ของลูกนะคะเป็นหน้าที่ของความกตัญญูกตเว

อย่าให้การรอคอยนะคะมันสร้างความเจ็บปวดนะคะบางครั้งคนเป็นแม่รอคอยลูกเนาะแต่สำหรับนะคะความเป็นลูกแม่เนี่ยจัดเวลาให้ได้ตลอดนะคะทำอะไรเราก็ทำได้ต่อให้เหนื่อยขาเดินแทบไม่ไหวใจอ่อนแรงกายอ่อนล้าสำหรับลูกยังไงก็ไหวใช่ไหมคะนี่เป็นแม่เลยพูดได้ ความรู้สึกของคนเป็นแม่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะขอมอบกำลังใจให้ทุกหัวใจของความเป็นแม่เลยต้องบอกว่าเหนื่อยสุดๆแต่ก็แอบมีความสุขลึกๆแต่บางครั้งก็แอบแฝงความทุกข์ไว้หน่อยๆความเหนื่อยล้าไว้บ้างเวลาที่บางครั้งเรื่องบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจลูกอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้สึกว่าเออนะคะบางทีลูกเกเรไปบ้างอะไรไปบ้างเราก็ต้องประคับประคองดูแลกันไปจนสุดปลายทางนะคะอ่ะงานเพลงดีๆในช่วงของการเริ่มต้นตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมีหนึ่งเรื่องราวเมื่อกี้ดูข่าวแล้วโอ้เดี๋ยวนี้ต้องพูดถึงความไว้วางใจเดี๋ยวนี้ไว้เนื้อเชื่อใจใครไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะ

0: คดีสะเดือสะเทือนใจนะสะเทือนคดีโอ้ยนะจะรีบไปไหนคะเนี่ยสะเทือนคดีเอเทน่าก็อาเทน่านะเป็นอินฟูสาวนะคะของคนจีนนะคะหายตัวไปในฟิลิปปินส์ประมาณ3ปีคุณผู้ฟังครอบครัวเนี่ยยอมจ่ายเงินไทยกว่า25ล้านนะคะหวังว่าจะได้ลูกสาวคืนแต่สุดท้ายกลับพบว่าเธอเนี่ยถูกฆ่านะคะถูกสังหารช็อกกิ้งกว่าก็คือเพื่อนสนิทค่ะคุณผู้ฟังคะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนล่อลวงไปติดกับนะคะก่อนแผ่นหนีไปออกนอกประเทศค่ะขณะที่ผู้ต้องสงสัยบางส่วนถูกจับแล้วนะคะแต่ตัวการสำคัญยังลอยนวลอยู่เลยค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงคดีคนหายหรือคดีเรียกค่าไถ่ธรรมดานะคะคุณผู้ฟังแต่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนราคาแพงมากๆว่าในยุคที่อาชญากรรมไร้พรมแดนความน่ากลัวอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากคนแปลกหน้าคนสนิทเนี่ยนะคะคิดไม่ซื่อเยอะแยะไปนะคะคุณผู้ฟังคนสนิทนี่แหละที่ทำให้เราเนี่ยโอ้โหไว้เนื้อเชื่อใจแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะเลือดเย็นยิ่งกว่าคนไกลตัวซะอีกนะคะเพราะนั้นฝากเรื่องราวคดีนี้ไว้ว่านะคนเราจะไว้อะไรนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเคยได้ยินไหมคะนะจริงๆบางครั้งมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเจ็บยิ่งกว่าคนไกลอีกนะคะคนใกล้เนี่ยน่ากลัวจริงๆค่ะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์เพลงที่คุณฟังเลือกมานะคะแล้วก็ในช่วงรายการตรงนี้ด้วยก็ส่งต่อเป็นช่วงเวลาของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะข่าวสารอะไรดีๆก็นำมาฝากกันค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แพ็คทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: ก็ต้องแสดงออกนะคะเพลงนี้จากน้าน้อยมอบทุกเสียงทุกสายค่ะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์มาหน้าไมค์กันดีกว่า0776415672เสียง2สายโทรจ้าก
1: นกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
0: 2เสียง2สายไม่ได้บอกล่วงหน้ามาก็มาเลยนะคะเอาสายแรกมาแล้วนะคะกดกันแบบว่ามือแข่งกันไปเลยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีโอ้นี่คือรอจอไว้เลยเหรอคะ
2: ไม่รอเลยคิดถึงน้องนุ่นตั้งนานแล
0: ้
2: ว
0: ไม่รอคิดถึงน้องนุ่นตั้งนานแล้วเลยต้องเตรียมตัวรู้ได้ไงเปิดตอนไหนอะพี่แดง
2: ก็ผมเห็นว่าฝนไม่ตกครับ
0: มันเกี่ยวอะไรกันคะพี่แดงสบายดีนะได้ข่าวว่าไปอยู่ไกลๆ
2: ได้สบายดีครับ
0: นะคะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยคะตอนนี
2: ้ก็อยู่ป่าไม่พ้นเขตแน่นอนครับ
0: อ๋อเฝ้าของใหญ่อีกแล้วล่ะคะ
2: ครับ
0: ของใหญ่น่ากลัวไหมพี
2: ่ไม่น่ากลัวครับกลัวคนครับ
0: กลัวคนมากกว่าช้างโอเควันนี้พี่แดงอยากฟังเพลง
2: คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบ้านครับของไทยครับ
0: คิดถึงพ่อ
2: คิดถึงแม่
0: จ้า
2: คิดถึงบ้านครับ
0: ของตายอะคะ
2: ของตายแล้วไอ้สาวเมียด้วยแล้วผู้ช่วยสาวเมียด้วยแล้วก็สาวอีกสาวแป้นให้ทั้งหมดคุณหมู่สองด้วย
0: ค่ะ
2: แล้วน้องนุ่นให้คนหล่อๆเข้าหน้าไหมบ้างครับ
0: โอเคได้เลยคนหล่อๆจัดไปนี่หล่อคนแรกมาแล้วไงโอเคพี่แดงขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราฟังค่ะจ้าขอบคุณมากสวัสดีค่ะพี่แดงนะคะสายแรกจ้าสายต่อไปมาเลยนะจ้าก่อนวันแม่สายที่สองมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะค
0: ุ
3: ณ
0: แม่สวัสดีค่ะเสียงใสๆนี่เสียงกรี๊ดฟลุกเลยนะคะนี่เข้าสวนหรือว่ายังไม่ได้เข้าหรือยังไงพี่อิท
3: คะ
0: อ๋อฝนตกไหมคะแถวโน้น
3: ตกน้อยๆค่ะตกไม่เยอะ
0: ตกน้อยๆให้ตกนานๆหรือตกน้อยๆไม่ต้องเยอะชอบแบบไหนคะชอบแบบไหน
3: ชอ
0: บแบบไหนคะอยากให้ฝนตกเยอะฝนตกน้อยยังไงพี่อิท
3: ตอนนี้ใช่ไหมคะอยากให้เยอะมากเดี๋ยวมันคุดเก้ายางหมด
0: เนี่ยชาวสวนก็อย่างเงี้ยอยากให้เยอะนะเดี๋ยวมันเป็นยางนะให้ขายก่อนเดี๋ยวค่อยตกพี่อิทอยากฟังเพลง
3: ความฝันของแม่ค่ะ
0: ความฝันของแม
3: ่ของคุณไม้พิรมพร
0: จ้าพิเศษให้ใครคะ
3: ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะที่ฟังรายการอยู่ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคะ
0: จ้าเหมารวบไป
3: ทุกท่านคุณโอ๋ด้วยค่ะ
0: จ้าได้จ้ะพี่อิทจ๋ารอฟังนะคะ
3: ข
0: อบคุณมากสวัสดีค่ะอ่ะนะสองเสียงสองสายของเรานะจ๊ะจัดไปขอบคุณพี่แดงพี่อิทพนารายณ์ด้วยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

0: ียงสองสายนะคะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณด้วยสำหรับนะคะทุกเสียงทุกสายเลยนะคะบางคนกดไม่ทันไม่เป็นไรนะจ๊ะค่อยว่ากันนะคะกดกันมานะคะแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวเพลงเพราะๆส่งถึงกันนั่นเองค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: ครบจบนะคะเรื่องยาและที่สำคัญนะคะบอกกล่าวเล่าด้วยใจนะคะสมุนไพรค่ะคุณผู้ฟังค่ะบำรุงตับนะคะเรื่องราวที่เราจะดูแลนะคะตับนี่เป็นส่วนอวัยวะที่สำคัญมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเห็นไหมเราทานแอลกอฮอล์อะไรต่างๆตับกงตับแข็งนะคะหรือไขมันพอกตับที่เราแบบว่าใช้ชีวิตกินอาหารการกินอะไรต่างๆมากมายแน่นอนค่ะตับทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายตับทำหน้าที่ขับพิษโลหิตนะคะเพราะนั้นเราทานอาหารที่เป็นพิษเนี่ยนะคะก็จะทำให้ตับเราเนี่ยก็ต้องทำงานหนักมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะคอยจัดการคอยเคลียร์นะและเช่นเดียวกันค่ะไตก็เหมือนกันนะคะไตทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายทางปัสสาวะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใครที่ช่วยดูแลตับสำหรับคนที่มีเขาเรียกว่าตำรับที่มีชื่อว่าตรีพลานะคะตรีพลานะตรีแปลว่าผลตรีพลานะคะแปลว่าผลไม้3อย่างช่วยขับเมือกนะคะในลำไส้และล้างพิษจากตับค่ะประกอบด้วยสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมในสัดส่วนที่เท่ากันนะคะต้มดื่มก่อนนอนหรือหลังมื้ออาหารเย็นนะคะดีนักเล
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาซี
0: เอาล่ะนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆตรงนี้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเสิร์ฟกาแฟกันหน่อยนะคะสำหรับกาแฟดีๆขอกาแฟนะคะเพิ่มความสดชื่นกับการทำงานค่ะนะสายๆแล้วคุณผู้ฟังคะ

กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มนั่นเองค่ะนะอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดกาแฟสูตรยะหวานห่อสีเขียวและแบล็คคอฟฟี่มิกห่อสีครีมดำหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปนะคะอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดแถมยังช่วยดูแลสุขภาพด้วย

14จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วโปรดโทร0899672216077536399ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm สั่งออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand TikTok Shop Shopee Lazada ครบถ้วนนะคะสั่งได้เลยเอาเคลียร์เพลงแบบด่วนๆก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะคะ1คันเพลงนี้จากพี่อิดแหลมทรายขอมาบอกว่าอยากฟังเพลงนะคะเจ้าตัวน้อยของแม่นะคะของอ้อยกระท้อนค่ะจัดไปนะคะกับช่วงเวลาของรายการตรงนี้ด้วยมอบทุกเสียงทุกสายเลยนะคะแล้วก็ยังมีของป้าแดงค่ะแม่ของใครของพรศักดิ์เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะมอบป้าเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยด้วยแล้วก็ทุกเสียงทุกสายค่ะ

ลงที่คุณฟังเลือกมานะคะวันนี้เยอะมากนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณฟังบอกว่านะคะผู้สูงวัยเขาทะลุบอกโอ้ฝนตกหนักมากเลยน้องนุ่นแบบฝนตกหนักเลยนะคะยังไงก็ระมัดระวังแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นวงเป็นหวัดไข้หวัดยงหวัดใจไข้เลือดออกโอ้ยประเดประดังนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งความห่วงใยตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ส่งงานเพลงของป้าแดงนะคะ

สำหรับงานเพลงนี้ก็มอบให้กับทุกเสียงทุกสายป้าเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยนะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยแม่ของใครพระคุณของแม่นะคะพรศักดิ์ส่องแสงแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเพลงที่ค้างไว้เดี๋ยวไปเคลียร์ช่วงหน้านะคะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย

0: พาภูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันผบ.ตร.สั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมกวาดล้างทุกมิติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกีตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยมอบหมายให้รองผบ.ตร.กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติผบ.ตร.มอบหมายพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายในทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้มอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาธารณะกำชับผู้บัญชาการผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบูรณาการกำลังของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดวราวุธรับเอกนัททาบทามดึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมยกนั่งปลัดกระทรวงพลังงานเผยปลัดคนใหม่เป็นลูกม่อกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงการโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงยุติธรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานจะเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้หรือไม่ว่าทราบมาว่ามีแต่ต้องขอรอดูวาระก่อนว่าเข้าหรือไม่ยอมรับมีการเกริ่นไว้อยู่บ้างโดยนายณัฐพลอยู่มาครบ4ปีและมีศักยภาพเมื่อก่อนกระทรวงพลังงานอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมมีความเป็นไปได้ว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีความสนใจจึงทับทามาส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ต้องหาบุคคลที่เหมาะสมและดูว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทันหรือไม่ต้องขอรอดูเอกสารก่อนที่ผ่านมาก็มีการพิจารณากันหลายด้านทางนี้นายวราวุธยอมรับว่าปลัดกระทรวงคนใหม่ที่คุยกันไว้เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียง

0: ียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นผู้ขายจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
7: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
8: Hilux Travel Greater Together
9: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงรายการนะคะเริ่มต้นในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายส่งมอบเรื่องราวดีๆในช่วงรายการนะคะก็แบ่งปันนะคะเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็เคลียร์งานเพลงที่ค้างสำหรับคุณผู้ฟังด้วยตั้งแต่เบรกที่แล้วเลยวันนี้สายเยอะด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจกันนะคะแล้วก็ถือได้ว่าช่วงเวลาของการทำงานนะคะพรุ่งนี้ก็วันหยุดนะคะกิจกรรมดีๆวันแม่นะคะใครจะเดินทางใครจะไปเที่ยวใครอยู่บ้านทำอาหารทานกันใครอาจจะไม่มีแม่แล้วเราก็จะมีคำสอนของท่านนะคะที่ใช่ไหมพอถึงช่วงเวลานะคะในแต่ละชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะก็นะคำสอนที่เราจะได้รับจากท่านมานะคะแม่ที่มอบความรักให้ลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ยังมีแม่อยู่อย่าลืมแสดงออกอย่าลืมมอบความรักอย่าลืมใส่ใจดูแลโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็บอกว่าห้ามละเลยนะเขาขี้น้อยใจถูกไหมอย่าละเลยอย่าละเลยค่ะต้องแสดงความรักต้องหมั่นพูดคุยไม่งั้นเนี่ยจะหงอยนะคะผู้สูงวัยเนี่ยจะหงอยก็ต้องหมั่นพูดคุยหมั่นดูแลหมั่นชวนคุยพาเดินออกกำลังกายไปที่ไหนบ้างนะคะเท่าที่แบบว่าสามารถจะทำได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะหนึ่งงานเพลงนี้จากหนุ่มมูเจ็ดหาดยายนะคะขอมามอบพี่อิทธิ์พนารายนะคะแฟนรายการน้องสาวหมู่5แล้วก็ทุกเสียงทุกสายนะคะจัดไปแล้วก็เดี๋ยวเพลงกุหลาบเมาะลำเริงนะคะรุ่งเพชรแหลมสิงห์จากผู้สูงวัยเขาทะลุนะคะก็จัดไปให้ตามคำขอเคลียร์เพลงค้างค่ะ

เอาล่ะนะคะสำหรับงานเพลงตรงนี้ด้วยนะคะจัดไปช่วงเวลาดีๆของรายการด้วยนะคะแบ่งปันช่วงเวลาของความสุขนะคะผ่านทางกระดกออนแอร์ค่ะจัดงานเพลงนะคะจากเขาทะลุที่บอกว่าฝนตกหนักอยู่เลยนะขณะนี้นะคะส่งความห่วงใย

ล่ะนะคะสำหรับงานเพลงดีๆนะคะที่คุณผู้ฟังเลือกมาแล้วถามถึงเคลียร์กันจนแบบว่าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวติดค้างเดี๋ยวติดค้างคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณนะคะพรุ่งนี้วันแม่นะคะคุณผู้ฟังถ้าก็ได้แสดงสิ่งดีๆนะบางคนก็ไปทำนะคะกิจกรรมดีๆวันแม่แห่งชาตินะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระราชสมภพนะคะนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นวันพระราชสมภพนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะแล้วก็เป็นโอกาสวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะก็หลายๆคนก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันให้อสมทชุมพรอยู่เป็นเพื่อนการเดินทางการทำงานของคุณฟังทุกคนด้วยนะคะขอบคุณช่วงเวลาดีๆตรงนี้ที่ได้มาเจอกันค่ะเดี๋ยวส่งไม้ต่อกับพี่ดีเจเชอรี่นะคะเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะขอบคุณแฟนรายการทุกเสียงทุกสายด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามสิ่งดีๆที่น่าสนใจนะคะฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับเรื่องราวตรงนี้ด้วยนะคะใครที่มองหานะคะเขาเรียกว่าช่องทางการสื่อสารค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมด้วยนะคะ MCOT Radio Network ค่ะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะผู้ประกอบการที่มองหานะช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มคุณผู้ฟังนะคะที่เขาเรียกว่าผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศค่ะสนใจสามารถวางแผนการออกอากาศได้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะก็ติดต่อได้ที่พื้นที่ของเราได้เลยวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียด022016512หรือ0894990909นะคะเอาละค่ะลากันไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเดินทางด้วยความปลอดภัยเจอกันใหม่พบกันใหม่กนกพรราชโยธาดีเจนุ่นนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
4: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mcot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศสัตว์โดย DJ Cherry

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะ

พบกันตอนนี้นะคะต่อจากกนกพรออนแอร์จันทร์ถึงศุกร์เวลานี้นะคะเวลาเดิมเวลาเดียวนะคะแล้วก็2คลื่น FM 90.75 MHz 104.75 MHz ด้วยคุ้นเคยนะเดี๋ยววันนี้ก็ไปแถวๆนั้นแหละเดี๋ยวไม่รู้จะเลยไปหลังสวนเปล่านะคะคอยกันก็แล้วกันนะคะขอบคุณมากนะหลายๆท่านนะหนุ่มบางลึกแล้วก็น้องลูกปลาที่สื่อสารงานเพลงพี่อีททั้งหลายนะคะมีพี่อีทพันรายพี่อีทรักขาวนะคะที่ฟังประจำมีหลายท่านถ้าเอ่ยก็คงไม่หมดเวลาซะก่อนนะพี่หนุ่มหมูสองด้วยทักค่ะน้องนัดด้วยนะคะหนุ่มบางลึกทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ที่สวีด้วยค่ะที่ปากน้ำด้วยที่นู่นถ้าแซะนี่ก็ฟังกันเยอะนะคะได้ข่าวอยู่ทักทายค่ะทุกพื้นที่เลยปทงปทิวนู่นไปถึงระนองบางส่วนด้วยนะคะโอเคทักแล้วนะในช่วงเทศกาลวันแม่นะคะสัปดาห์นี้ก็เทให้คุณแม่เลยนะคะหวังว่าคุณแม่คงจะกด ATM เหมือนเดิมของเชอรี่ก็ยังได้อยู่ดูสิโตป่านนี้แล้วนะคุณแม่ก็ยังเป็นผู้ซัพพอร์ตนิดหน่อยค่ะนะอยู่อเมริกาก็ยังไม่ลืมนะคะโอเคบวชให้ด้วยค่ะบอกผ่านเลยเปิดกระปังเนี่ยน้องเนิ้งนะคะหลายคนเลยที่อยู่แถวนั้นนะก็บวชให้ด้วยนะจ๊ะวันที่11 12ไม่รู้เขามีบวชเมื่อไหร่บวชเน่ๆค่ะไม่ใช่อะไรมาเข้าถึงเรื่องของเราก่อนแป้งเย็นเพศัตนะคะความหอมของแป้งเย็นเพศัตนี่บอกแล้วว่ากลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินแป้งเย็นเพศัตไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะแป้งเย็นเพศัตสีชมพูมาดามหอมแบบยั่วยวนเร้าใจค่ะแป้งเย็นเพศัตสีฟ้าคาเมล่าหอมเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพศัตสีเขียวซึ่งพี่อีทกับเชอรี่เนี่ยปะสีเขียวมาพร้อมกันหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะแต่หาผู้ชายให้ได้ก่อนพี่อีทบอกหาไม่ได้เหมือนกันจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองนะติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนก็ต้องหาแหละถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ต้องมีปะอยู่คนเดียวหอมอยู่คนเดียวขอบคุณน้องนัดด้วยนะคะนะที่สื่อสารมาแล้วก็น้องนัดในเมืองนะบอกให้พี่อ้อมด้วยใช่ไหมเพลงอะไรจดหมายฉบับสุดท้ายดอกไม้กำลังใจนี่เพลงแรกไปแล้วเบอร์โทรคนเหงาจักรจันทร์บรรวิสานะคะอกหักพักบ้านแม่จากหนุ่มบางลึกเบอร์โทรคนเหงาของพี่อีทนักข่าวนะคะไปฟังกันก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะที่ว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงเลยหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซฟเท่านั้นนะคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากเลยแถมผิวยังดูใสขึ้นอีกด้วยสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้อันนี้ใช่เลยค่ะต้องสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซฟ2กลิ่นมี2นะคะ2กลิ่นหอมคนละแบบสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนละมุนนวลละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ค่ะบ้านนี้บ้านเราเนี่ยหอมไกลไปถึงบ้านโน้นข้างบ้านอ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่ามันมีลมต้องลองไปพิสูจน์กันนะคะต้องซื้อมาใช้นะคะทั้งสบู่ของเราเนี่ยมี2กลิ่นนี่แหละนะคะคุณฟังลองพิสูจน์แล้วก็มาบอกเชอรี่บ้างว่าได้ผลไหมนะคะโอเคเดี๋ยวให้ไปฟังงานเพลงกัน2งานเพลงก่อนค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะก็เป็นจดหมายอีกฉบับหนึ่งนะคะที่น้องนัทก็ได้รับฟังแล้วนะหวังว่าคงจะเป็นเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้างนะคะคงไม่เป็นไรยังไงก็เป็นฉบับสุดท้ายนั่นแหละนะคะขอบคุณคุณฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะก็ดีใจนะที่มีคนติดตามรับฟังเยอะนะคะเดี๋ยวนี้คนก็ไปรับฟังสื่ออื่นกันบ้างอะไรบ้างใช่ไหมตามยุคสมัยแต่ว่าวิทยุนี่แหละเป็นสิ่งที่คลาสสิกนะเป็นการที่ปู่ย่าตายายของเราฟังมาแล้วเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้นะในช่วงที่เขาไม่ค่อยจะอนุรักษ์กันเนี่ยต้องเปิดดังๆนะคะต้องมีวิทยุเครื่องนึงแล้วก็เปิดดังๆเลยนะคะให้ได้ยินไปเยอะๆเป็นสื่อที่ควรรักอนุรักษ์ไว้แล้วก็เป็นสื่อที่ดีงามค่ะคุณฟังเช่นเดียวกับแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจของเราเนี่ยนะคะก็มี3สี3กลิ่นค่ะนะเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้แป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูหอมแบบเย้ายวนแล้วใจแล้วก็สีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาสีเขียวปริ้นเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะนะจะหอมแบบไหนเขาก็ชอบเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้าใครใช้นะเพศตรงข้ามจะบอกว่ารับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนขอให้ได้เจอเพศตรงข้ามก่อนนะคะโอเคในช่วงนี้ก็อุดหนุนสบู่เราด้วยนะคะพร้อมกับแป้งไปก่อนนะคะสุขสันต์วันแม่วันคล้ายวันแม่ด้วยนะโอเครับรองจะติดใจ เพราะว่าให้คุณแม่ด้วยเซตของแป้งเย็นเพศสัตว์และสบู่เพศสัตว์ค่ะไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันพบตรยอมรับนายกรัฐมนตรีโตติงส่วนตัวปมภาพฉลองสูบบุหรี่แถลงข่าวไร้กุญแจมือสั่งเจรตำรวจสอบผิดระเบียบหรือไม่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตโดยปรากฏภาพขณะนายฉลองกำลังสูบบุหรี่ระหว่างเข้าสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรและไม่ได้ถูกใส่กุญแจมือว่าเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพันธนาการรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ระบุว่าน้อมรับข้อสั่งการดังกล่าวและจะนำไปปฏิบัติโดยได้สั่งการให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วซึ่งระเบียบดังกล่าวนั้นมีมาหลายยุคสมัยแล้วตั้งแต่สมัยพลตำรวจเอกวิทย์วัฒนะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแม้แต่พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ยืนยันว่าไม่รู้สึกกระอักกระบุกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหากพบเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องมาตรการตรวจค้นอาวุธและการตั้งด่านตรวจค้นยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ตำรวจต้องใช้ทั้งทักษะความรู้และข้อมูลด้านการข่าวเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีได้นำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาในคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรในการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังครั้งนี้จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดการนำตัวจากสภ.รัตนาธิเบศรไปยังศาลจังหวัดนนทบุรีระหว่างการควบคุมตัวนายฉลองยังคงปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีพันตำรวจเอกสุประชัยศรีศักดิ์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำกำลังกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรกว่า50นายเข้าคุมพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยระหว่างนำตัวผู้ต้องหาเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในขณะที่ลูกสาวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเดินทางมารับร่างคุณพ่อหลังจากเสียชีวิตจากการถูกยิงพร้อมเปิดใจถึงประเด็นที่มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเงินจำนวน11ล้านบาทโดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเงิน11ล้านบาทดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจริงหรือไม่ลูกสาวตอบว่าข้อที่จริงคือความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีรู้ดีทุกคนและทราบอย่างดีว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงพร้อมกล่าวถึงการทำงานของคุณพ่อ

0: เพราะว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาคุณพ่อเป็นคนที่ให้และช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาโดยตลอดถ้าเกิดดีไม่จริงคงไม่ได้เป็นนายกอบจ 4-5 สมัยและมีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงินก่อนที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีทั้งนี้ประเด็นเรื่องเงิน11ล้านบาทรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุยังเป็นรายละเอียดที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนโดยต้องรอพยานหลักฐานข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้คลี่คลายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารก็ติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
4: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ซุกล่างก้าวตีเซเบตถึงเตียงทางสวทชุมพร FM 100 MHz ขอติดข่าวสั้นการทำงานของอบจชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างก้าว 11 นาฬิกาถึงเตียงอบจพบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจพบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

0: 1 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: พันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีลูกสาวเผยพ่อทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาตลอดกระทรวงศึกษาธิการเสนอครม.พิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยชี้ตั้งจุดค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายประชุมบอร์ดกสทช.ล่มเป็นครั้งที่4ติดต่อกันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ3กรรมการกสทช.เดินออกจากที่ประชุมเกรงลงมติอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายจากการขาดคุณสมบัติของประธานกสทช.ตำรวจคุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีใน4ข้อหาหนักขณะที่ครอบครัวรับร่างพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีลูกสาวเผยพ่อทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาตลอดกระทรวงศึกษาธิการเสนอครม.พิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยชี้ตั้งจุดค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายประชุมบอร์ดกสทช.ล่มเป็นครั้งที่4ติดต่อกันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ3กรรมการกสทช.เดินออกจากที่ประชุมเกรงลงมติอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายจากการขาดคุณสมบัติของประธานกสทช.ทองคำราคาพุ่งแรงมองปลายปีมีโอกาสแต่ 5,500 เหรียญแนะลงทุนระยะยาวทยอยซื้อได้ส่วนคนที่ยังดอยแนะให้รอไปก่อนเร่งช่วยแผ่นดินไหวโคลอมเบียยืนยันมีผู้เสียชีวิต133คนสูญหายเกือบ200ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่11สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตำรวจครับคุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีใน4ข้อหาหนักมีการจัดชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมเข้มขณะที่เจ้าตัวปิดปากเงียบไม่ตอบสื่อมวลชนแล้วครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวในฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้ง4ข้อกล่าวหาก็ได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและก็มีอัตราโทษสูงครับโดยระหว่างการคุมตัวในฉลองฝากขังเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยขณะที่นายฉลองยังปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆของสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีส่วนบรรยากาศที่ศาลนนทบุรีมีกำลังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรกว่า50นายเข้าควบคุมพื้นที่ดูแลความปลอดภัยครับสำหรับประเด็นเรื่องของการสูบบุหรี่บนสถานีตำรวจของนายฉลองนะครับที่มีปรากฏภาพออกมาและก็ไม่มีการใส่กุญแจมือขณะถูกคุมตัวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนั้นช่วงเช้านี้ครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางไปที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีนั่งสูบบุหรี่ในสถานีตำรวจซึ่งถือเป็นสถานที่ราชการแล้วก็เป็นเขตปลอดบุหรี่เปรียบเทียบปรับไป 5,000 บาทในข้อหาฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่หรือว่าสถานที่ราชการตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2,560 และเปรียบเทียบปรับสภ.รัตนาธิเบศรสถานที่ราชการที่ปล่อยให้มีการฝ่าฝืนจำนวน 3,000บาทก่อนตำรวจจะคุมตัวในฉลองไปฝากขังครับดร.ยุทธนาหอมเกตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษชี้แจงการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนพร้อมยืนยันครับว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะกฎหมายบังคับใช้กับสถานที่ราชการเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆหากพบการกระทำผิดหรือว่ามีการฝ่าฝืนนะครับก็ต้องเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนปกติขณะที่ปมสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ใส่กุญแจมือนะครับทางพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงเรื่องนี้ครับว่านายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

0: ั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพัฒนาการรวมถึงการสูบบุหรี่และหวังควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งตนก็น้อมรับและข่าสั่งการไปที่พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประเสริฐอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วและแม้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ก็ยืนยันครับว่าไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหากพบข้อข่ายความผิดตามมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังกำชับเรื่องมาตรการการตรวจค้นอาวุธแล้วก็การตั้งด่านตรวจยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับแต่ตำรวจก็ต้องใช้ทั้งทักษะความรู้และข้อมูลการข่าวเพื่อป้องกันและก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
1: ขณะที่ครอบครัวนะคะได้รับร่างของพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีลูกสาวก็เปิดเผยว่าพ่อนั้นทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวและญาติของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางมาเพื่อดำเนินการรับร่างหลังเจ้าหน้าที่นำร่างมาชันสูตรพลิกศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางสาวพัสพรอายุ37ปีลูกสาวค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าครอบครัวยืนยันว่าความจริงมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเชื่อว่าชาวนนทบุรีรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรตลอดชีวิตการทำงานพ่อมีแต่ให้และช่วยเหลือประชาชนชาวนนทบุรีมาโดยตลอดค่ะพร้อมย้ำด้วยว่าหากคุณพ่อไม่มีผลงานไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็คงไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกอบจมาแล้วหลายสมัยด้วยก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองก็มีความพร้อมทางด้านหน้าที่การงานและฐานะก่อนตัดสินใจเสียสละมาทำงานเพื่อชาวนนทบุรีส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือว่าความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีรวมไปถึงประเด็นที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างหรือไม่ลูกสาวบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของคดีความค่ะตำรวจจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่าถ้าหากอีกฝ่ายพูดไปอยากจะไปแสดงความเสียใจในงานศพได้หรือไม่นั้นทางครอบครัวก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐจัดขึ้นที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่11ถึง19สิงหาคมค่ะซึ่งวันนี้เวลา 15:00 น.มีพิธีรดน้ำศพเวลา 19:00 น.มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพส่วนวันที่19สิงหาคมเวลา 17:00 น.จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการประชุมครม.ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเกิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย

0: ่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงอะไรครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 น
3: ทางช่อง 9 MCOT HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
4: MCOT

0: 1809 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ต่อเนื่องกับเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการเสนอครม.พิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยและมีการตั้งจุดค้นอาวุธสิ่งผิดกฎหมายโดยนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้พูดถึงมาตรการดูแลหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนและเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนรวมไปถึงมาตรการจำเป็นที่ต้องทำทั้งประเทศโดยมีความหลากหลายกระทรวงเข้ามาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอความร่วมมือจากทุกสถานที่ราชการที่มีสถานศึกษานำปรับไปใช้เป็นแนวทางเร่งด่วนกำหนด6มาตรการด้วยกันค่ะคือมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพรักษาความปลอดภัยในทุกโรงเรียนเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและครูส่วนระยะยาวจะมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ระบุนะคะว่าได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีในวันจันทร์ค่ะว่าจะร่วมกับนักจิตวิทยาค่ะในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตซึ่งจะไปดูแลโรงเรียนนักเรียนคุณครูอย่างต่อเนื่องหลังจากปิดเรียนกันไป1สัปดาห์ค่ะ
2: บรรยากาศก่อนประชุมครม.นะครับก็มีการสัมภาษณ์รัฐมนตรีหลายท่านเลยนะครับท่านหนึ่งที่มาอธิบายกรณีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับยอมรับว่าส่วนตัวรู้จักนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.และพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันหลายเรื่องนะครับเคยแข่งกันก็เป็นเรื่องของทางการเมืองครับแต่ไม่เคยรับรู้เรื่องหนี้สินย้ำว่าขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวซึ่งไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายสุชาติกล่าวว่าไม่ทราบกระแสข่าวมีงูเขียวจากพรรคกล้าธรรม10คนจะย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยการจะดึงใครเข้ามาเป็นเรื่องของผู้บริหารพรรคครับส่วนของการตัดสินใจทั้งทิศทางของพรรคแล้วก็ทิศทางของรัฐบาลต้องยกให้นายกรัฐมนตรีเพราะเป็นหัวหน้าพรรคมั่นใจรัฐบาลเสียงยังแข็งแรงอยู่นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้ในแต่ละเหตุการณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามอยู่ส่วนการประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าจะมีการหาหรือการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพเช่นการควบคุมพื้นที่ชายแดนส่วนการประสานงานกับประเทศมาเลเซียมีหลายช่องทางครับซึ่งในวันที่17ถึง18สิงหาคมนี้มีกำหนดการเดินทางไปยังมาเลเซียเพื่อขอความร่วมมือในเรื่องเหล่านี้รวมถึงการติดตามดูบุคคลพร้อมยอมรับว่าปัญหาเรื่องของบุคคล2สัญชาติเรื้อรังมายาวนานและใช้ความพยายามในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วง31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะเป็นเรื่องของ5จังหวัดภาคใต้ครับก็คือสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและผังเมืองที่ใช้กันมานานครับ
1: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะครม.มีมติแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒน์ธนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมแทนนายชยธรรมพรหมสรที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าการแต่งตั้งดังกล่าวทำให้นายปิยพงษ์นอกจากจะเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ปัจจุบันอายุเพียง50ปียังเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ที่อายุน้อยที่สุดด้วยค่ะนอกจากการแต่งตั้งและเสนอชื่อครั้งนี้นายปิยพงษ์ก็ยังพบว่ามีความพันแน่นแฟ้นกับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะแกนนำบ้านใหญ่สายตรงบุรีรัมย์นายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งในช่วงที่นายปิยพงษ์อยู่ที่กรมทางหลวงก็มีการรับตำแหน่งเสนอรับเสนอชื่อแต่งตั้ง

0: ให้คุมเมกะโปรเจกต์นะคะโดยเฉพาะมอเตอร์เวย์ในช่วงนั้นและแม้ว่านายศักดิ์สยามจะออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมไปแล้วและมีพรรคเพื่อไทยมาคุมกระทรวงแทนแต่ก็ยังคงได้รับความไว้วางใจจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะการเสนอชื่อให้นั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่แทนนายจิยธรรมที่จะเกษียณอายุก็ถือว่าเป็นการเปิดทางและนำนายปิยพงษ์ขึ้นตำแหน่งที่เหมาะสมเนื่องจากว่าทางพรรคภูมิใจไทยมีแผนที่จะดันเด็กบ้านใหญ่บุรีรัมย์นายชยุทธโลหกิจรองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายดำเนินงานสายตรงนายเนวินชิดชอบและนายศักดิ์สยามชิดชอบมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ค่ะภายหลังจากที่มีปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่อย่างเป็นทางการขั้นตอนต่อไปค่ะทางกระทรวงคมนาคมโดยปลัดจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการระดับ9เข้ามาสมัครในตำแหน่งอธิบดีซึ่งก็เป็นแน่นอนค่ะว่าการเปิดรับสมัครดังกล่าวเป็นการเปิดทางให้กับนายชยุทธรองอธิบดีเข้ามาสมัครในการรับเลือกด้วยนอกจากการปรับทัพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงแล้วกระทรวงคมนาคมก็มีการปรับแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งรองปลัดอีก2ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม1ตำแหน่งโดยคาดหมายกันว่าแผนแรกบ้านใหญ่บุรีรัมย์จะมีการปรับให้นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมออกจากราชการและเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งมีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมกับแผนที่2ยกนายจิรพงษ์ปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงคมนาคมไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าแทนนายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าคนปัจจุบันส่วนนายกฤตเพชรจะลาออกจากตำแหน่งค่ะไปสมัครคัดเลือกสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผอ.กทท.แทนซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่นะคะก็จะทำให้นายกฤตเพชรสามารถอยู่ในตำแหน่งผอ.กทท.ได้อีก3ปีตามวาระและหากอยู่ที่กรมเจ้าท่าจะเหลืออายุเกษียณราชการเพียง1ปีค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับช่วงหน้าดูเรื่องของราคาทองคำครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ดูเรื่องของราคาทองคำนะครับทองคำราคาพุ่งนะครับแล้วก็ทางนายกสมาคมค้าทองคำอธิบายบอกว่าปลายปีครับจะมีโอกาสแตะ 5,500 เหรียญนะครับทองคำราคาพุ่งแรงวันนี้ครับมองปลายปีมีโอกาสแตะ 5,500 เหรียญแนะนักลงทุนในระยะยาวทยอยซื้อได้ส่วนคนที่ยังติดดอยอยู่แนะให้รอไปก่อนครับวันนี้ทองคำเปิดตลาดพุ่งขึ้นแรงมากครับโดยสมาคมค้าทองคำประกาศราคาเปิดตลาดปรับขึ้นไปทันที 1,250 บาทโดยตลาดครึ่งวันเช้าปรับเปลี่ยนราคาทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับทั้งหมด9ครั้งด้วยกันราคาล่าสุดนะครับทองคำแท่งรับซื้อที่ 68,800 บาทขายออกที่ 69,000 บาทครับส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่ 67,416.52 บาทขายออก 69,800 บาทนะครับจนถึงณขณะนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปแล้ว 1,150 บาทโดยแรงหนุนหลักก็มาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ปัจจัยเงินเฟ้อสหรัฐส่วนสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นไป20ดอลลาร์หรือว่า 0.45% ปิดที่ 4,419.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำและประธานกรรมการบริษัทห้างขายทองจินหัวเฮงประเมินราคาทองคำระยะกลางไปจนถึงระยะยาวมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอีกแต่ระหว่างทางอาจจะมีการขึ้นลงสลับกันครับแต่ส่วนใหญ่แนวโน้มจะเป็นขาขึ้นมากกว่าเช่นขยับขึ้นไประยะหนึ่งแล้วก็ถอยลงมาพักฐานก่อนจะขยับขึ้นต่อได้อีกโดยหากราคาทองคำฟิวเจอร์ทะลุ 4,500 เหรียญต่อออนก็ประเมินว่าราคาอาจจะขยับขึ้นต่อได้ครับ
0: ซึ่งตอนนี้นะคะมากันที่เรื่องของน้องฮลุนโซโล่ค่ะวันนี้มีพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลเวลา 13:00 นนะคะแต่บรรยากาศล่าสุดที่บ้านในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นไปด้วยความอาลัยตลอดช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันค่ะก็มีบรรดาแฟนคลับนะคะเดินทาง

0: าให้กำลังใจเดินทางมาจากทั่วประเทศมาร่วมส่งฮาหลุนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะซึ่งก็รอติดตามนะคะเพราะว่าทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็เกาะติดอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีการรายงานบรรยากาศเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมีการแจ้งความเอาผิดมาตรา157ในแพทย์สรณะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปมยื้อเก้าอี้ประธานกสทช.นะครับซึ่งขัดกับความวินิจฉัยของกรรมการสรรหาครับที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายขวัญชัยปัจจายาเป็นนักกฎหมายครับเดินทางเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.รวม3รายครับก็ได้แก่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการและรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.และนางสาวอรดาเทพยายนผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนายขวัญชัยบอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อ21กรกฎาคม2569คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553ส่งผลให้ถือเป็นการสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งและก็พ้นจากตำแหน่งกรรมการและประธานกสทช.มีผลให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับแต่ว่าอย่างก็ตามผู้ถูกร้องทั้ง3รายกลับไม่ยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยอ้างว่ายังไม่มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมทั้งมีการออกหนังสือยืนยันการจัดประชุมแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสนับสนุนการดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะอย่างต่อเนื่องนายขวัญชัยระบุพฤติการความผิดแบ่งเป็นรายบุคคลดังนี้ครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลและนางสาวอรดาเทพยายนเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ประกอบมาตรา83และมาตรา91เนื่องจากมีอำนาจหน้าที่จัดระเบียบการประชุมกสทช.ให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับไม่ดำเนินการห้ามปรามหรือว่าจัดให้มีการเลือกรักษาการประธานขึ้นแทนทั้งยังออกหนังสือยืนยันการประชุมเมื่อวันที่3สิงหาคมและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในลักษณะกล่าวอ้างว่าการไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อาจเข้าข่ายลดทอนพระราชอำนาจนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์แม้ผลคำวินิจฉัยจะทำให้ขาดสถานะเจ้าพนักงานแล้วแต่การดึงดันเข้าทำหน้าที่ประธานในการประชุมวันที่5ถึง6สิงหาคมจนทำให้กรรมการกสทช.เสียงส่วนใหญ่ต้องบอยคอตออกจากห้องประชุมถือเป็นการสมคบคิดจึงเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ประกอบมาตรา86และอาจเข้าข่ายแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา145อีกด้วยนะครับก็เลยนำหลักฐานที่มีทั้งหมดมายื่นฟ้องร้องทั้ง3คนดังกล่าวครับ
1: ค่ะในขณะที่อีกเรื่องนึงนะคะมากันที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างค่ะเช้าวันนี้กองปราบก็ดำเนินการค้นบ้านเป้าหมายนะคะที่อำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล4เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกเป็นบ้านของนางสาวแอนนาค่ะอยู่ที่ตำบลควนกาหลงส่วนหลังที่2เป็นบ้านของนางจันยาอยู่ในอำเภอในตำบลเดียวกันนะคะและหลังที่3บ้านของนายธนพงษ์ค่ะอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพรวบ3ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดีในหน้าสอบนาย10ตำรวจและนำไปขยายผลซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นทั้ง3คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่สมคบกันโดยตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดเพราะเหตุที่ได้สมคบกันร่วมกันฟอกเงินส่วนบ้านหลังที่4ค่ะไม่พบผู้ต้องหาหลังจากนี้ก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปยังกองปราบเพื่อดำเนินการส่งปปช.ต่อไปค่ะ
0: ประมูลนมหมดอายุล็อตใหญ่ 1.4 ล้านหีบของอสคภาคกลางไร้ผู้ยื่นซองครับแม้กำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำหีบละ5บาทหลังรถขอนแก่นกว่า 8.5 แสนหีบก็ไม่มีผู้ประมูลเช่นกันครับอสคเตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางและเงื่อนไขใหม่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและว่าอสคเปิดประมูลจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม UHT เสื่อมสภาพเนื่องจากหมดอายุของสำนักงานอสคภาคกลางจังหวัดสระบุรีวันนี้

0: โดยเปิดลงทะเบียนเข้าประมูลตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีและกำหนดประมูลเวลา10นาฬิกา40นาทีแต่เมื่อสิ้นสุดเวลาลงทะเบียนไม่มีผู้เข้ายื่นซองประมูลแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีผู้ติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ครับผลิตภัณฑ์ที่นำออกมาประมูลเป็นนม UHT หลายขนาดทั้งรสจืดและรสหวานซึ่งทยอยหมดอายุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน68จนถึงเดือนพฤษภาคม69รวมประมาณ 1.4 ล้านหีบและโหลโดยอสค.กำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำหีบโหลละ5บาทครับคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 7.2 ล้านบาทเงื่อนไขการประมูลกำหนดให้ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องวางเงินมัดจำ 364,450 บาทผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินทั้งหมดทันทีแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขนย้ายสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน90วันทำการนับจากวันที่ได้หนังสือแจ้งให้ดำเนินการหรือวันลงนามในสัญญาซื้อขายนอกจากนี้อสค.ยังสงวนสิทธิ์ที่จะจำหน่ายหรือว่าไม่จำหน่ายสินค้าโดยคณะกรรมการจำหน่ายจะพิจารณาตามความสมควรและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของอสค.เป็นสำคัญนายประเสริฐคงใหญ่หัวหน้าสำนักงานอสค.ภาคกลางบอกว่าเมื่อไม่มีผู้ยื่นซองประมูลก็จะต้องสรุปผลเสนอคณะกรรมการจำหน่ายเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลให้เหมาะสมครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมาอสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นก็เปิดประมูล UHT หมดอายุค้างสต็อกกว่า 850,000 หีบโดยกำหนดเงื่อนไขลักษณะเดียวกันก็ไม่มีผู้มาเข้ายื่นซองประมูลครับทำให้นมดังกล่าวยังไม่สามารถระบายออกจากคลังสินค้าไปได้ครับ
1: บมจ.อสมท.ร่วมสืบสานพระราชปณิธานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดค่ะพิธีนี้จัดขึ้นนะคะบริเวณลานหน้าอาคารอเมริกันหนึ่งสำนักงานใหญ่ปมจอสมทได้รับเกียรติจากดร.ยาดากัศยปนันกรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีค่ะนำคณะผู้บริหารพนักงานพิธีกรตลอดจนบุคลากรในสังกัดปมจอสมทร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ที่เดินทางมารับบิณฑบาตจากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคลและความอบอุ่นค่ะ
0: มีความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว133คนแล้วก็ยังสูญหายอยู่200คนเลยครับจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ตามมาตราลิกเตอร์ในโคลอมเบียทางการยังคงเร่งกู้ภัยและก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการยืนยันผู้เสียชีวิต133คนแล้วนะครับแล้วก็บาดเจ็บราวๆ100คนนายอาเบลาโดเดลาเอสปีเอลยาประธานาธิบดีโคลอมเบียซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อ3วันที่แล้วครับได้ประกาศว่ารัฐบาลได้ทำทุกอย่างเต็มกำลังเพื่อรักษาชีวิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ชุมชนที่จำเป็นโดยสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือการช่วยเหลือผู้ติดค้างอยู่ในซากปรักหักพังของอาคารกว่า 1,600 หลังที่พังเสียหายและอย่างน้อย60หลังที่พังราบเลยผู้ติดค้างอยู่ในซากปรักหักพังของอาคารกว่า 1,600 หลังที่พังเสียหายและอย่างน้อย60หลังที่พังราบเลยเวลานี้ครับมีผู้สูญหายไปเกือบ200คนหลายประ
1: ธานจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าจากแผนการขายสัดส่วนผลประโยชน์ในศึกฟุตบอลโลกให้กับกลุ่มนักลงทุนซึ่งสุดท้ายแผนดังกล่าวต้องถูกยกเลิกโดยทั้ง3สมาพันธ์ระบุว่าความพยายามดังกล่าวถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจอย่างร้ายแรงและตั้งคำถามถึงภาวะผู้นำของอินฟานติโนพร้อมย้ำว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นของบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นของนักเตะแฟนบอลสโมสรและสมาคมสมาชิกทั่วโลกทำให้กระแสกดดันต่ออินฟานติโนยิ่งเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนอร์เวย์เรียกร้องให้เขาลาออกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันกับวันอังคารที่11สิงหาคม2569ยังพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะจากทีมงานสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีดีเจกระเพาค่ะ
2: ดีเจสายหมอกค่ะ
1: ค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่ท้องฟ้าแจ่มใสมาก ร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเรา2คนมาพร้อมกับข่าวสารค่ะมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราคุณผู้ฟังจะได้รับฟังนะคะรับชมพร้อมกันทั่วภาคใต้ค่ะผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายของเรานะคะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆทีมงานดีเจสายใต้ค่ะที่ได้ส่งข่าวนะคะในแต่ละพื้นที่มาให้เรา2คนได้เล่าสู่กันฟังนะคะติดตามกันได้ค่ะหลังจากสรุปข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยนะคะภาคใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแล้วก็ยังมีรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการแดนดินถิ่นใต้ทุกวันเสาร์ด้วยนะคะซึ่งต่างสถานีก็จะหมุนเวียนกันไปนะคะมาสัปดาห์นี้ก็เจอกับสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะน้องหมอคะกินข้าวแล้วยังเอ่ย
2: ยังค่ะไม่มีเรี่ยวมีแรงเหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: ไม่มีเรี่ยวมีแรงเหมือนเดิมนะคะถ้าล้มพับตรงนี้ได้ก็จะล้มพับแล้วกินน้ำไปก่อนนะคะถ
2: ้
1: ากินน้ำเนี่ยอยู่ได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้กินข้าวเนี่ยก็อาจจะอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วกินน้ำจริงๆแล้วถ้าไม่มีน้ำกินเนี่ยอยู่ไม่ได้นะ
2: ขาดน้ำไม่ได้นะ
1: ขาดน้ำไม่ได้นะแต่ขาดข้าวได้นะแต่ถ้าไม่ได้กินข้าวก็จะไม่มีแรงเหมือนกัน
2: ค
1: ่ะคุณผู้ฟังคะระหว่างที่กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะคะหรือว่ากำลังขับรถนะคะกินข้าวเสร็จแล้วกลับไปที่ทำงานหรือหลายคนบอกว่าดีเจยังหาร้านกินข้าวไม่ได้เลยนะคะผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเวียนอยู่ก็ยังหาไม่เจอนะวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีของเราน้องหมอกย้อนกลับไปตอนสมัยเรียนมัธยม
2: ค่ะ
1: เวลามีกีฬาสีนี่ชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะชอบที่แบบล้นคาบไม่ต้องเรียน
1: ไม่ต้องเรียน
2: ใช่
1: ทำหน้าที่อะไรเอ่ย
2: เป็นฝ่ายนักกีฬาค่ะ
1: โอ้เล่นกีฬาอะไรคะเนี่ย
2: เป็นวอลเลย์บอลค่ะจะดูแลฝ่ายนักกีฬาน
1: ะคะเล่นวอลเลย์บอลแสดงว่าเป็นมือตบ
2: มือรับตบกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ไหว
1: เป็นมือรับแทนเนาะคุณผู้ฟังชอบกีฬาไหมคะพี่กระเพราเนี่ยไม่ค่อยชอบกีฬานะคะแต่ก็ต้องเรียนเนาะก็จะมีวิชาพละใช่ไหม
2: คะ
1: แต่เวลามีกีฬาสีเนี่ยชอบมากเลยนะคะจำได้ไหมว่าตัวอยู่สีอะไร
2: สีฟ้ามาตลอดเลย
1: โอ้โหจะบอกว่าพี่กระเพราก็เคยอยู่สีฟ้า

0: เคยอยู่สีฟ้าตอนมอต้นค่ะแล้วก็มามอปลายเนี่ยสีเหลือง
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ละทีมจริงๆแล้วเราอยู่ในห้องเราก็เป็นเพื่อนกันแหละแต่เวลามีกราสีเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้จักเพื่อนนะคะคนละสี
1: เราต้องแยกกันสี
0: ใช่ก็จะแยกกันสีเมื่อเช้านี้ที่โรงเรียนสุราธานีค่ะคุณผู้ฟังมีการจัดงานกีฬาสีแบบยิ่งใหญ่เลยนะใช้ชื่อว่ากัลพฤกษ์เกม69ค่ะสานพลังนักเรียนผ่านกีฬาเสริมสุขภาพสร้างวินัยแล้วก็น้ำใจนักกีฬาค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะก็จะมีขบวนพาเหรดนะคะของน้องๆแต่ละสีค่ะเดินกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะจากตลาดดอนนกค่ะน้องหมอกไปที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเมื่อเช้ามารถติดไม่เอ่ย
1: รถติดอยู่นะคะไปสารกลางก็เห็นบรรยากาศอยู่ต้องน้องอยู่ในสนามกันแหละ
0: ใช่ค่ะนะคะก็เริ่มเดินขบวนเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะและจำได้ไหมว่าสีฟ้าสมัยก่อนที่ใช้ชื่อว่าอะไร
1: จำไม่ได้
0: ชื่อสีอะ
1: จำไม่ได้เป็นสีฟ้าเลยตอนถ้าเป็นรุ่นมาก็จะเป็นฟ้าตามคอนเซปต์แต่ละปีนะว่าแต่ละปีจะเป็นอะไรฟ้านครานาคินอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอนเซปต์ไปวรรณคดีไทยอะไรก็ว่าไป
0: จริงๆแต่โรงเรียนเขาอาจจะใช้ชื่อไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: แต่ถ้าเป็นโรงเรียนสุราธานีเนี่ยก็จะมี5สีนะคะสีแดงเนี่ยจะใช้ชื่อว่าสุริยัน
1: สุริยัน
0: สีเหลืองก็จะเป็นจันทราค่ะ
1: จันทรา
0: สุริยันจันทรานะคะแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นไพลินน
1: ี
0: ่สีม่วงจาตุรนค่ะแล้วก็สีฟ้าเนี่ยเอราวัณ
1: เอราวัณ
0: ใช่ก็จะใช้ชื่อกันไปซึ่งมีการแข่งขัน10ชนิดกีฬานะคะฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเปตองเซปาตะก้อนะคะกีฬาพื้นบ้านอีสปอร์ตก็มีนะ
1: คะ
0: แล้วก็มีกีฬาสำหรับคณะครูด้วยค่ะมีการประกวดกองเชียร์ด้วยน
1: ะ
0: ประกวดกองเชียร์ในสนุกนะ
1: ใช่อัศจรรย์เชียร์ลีดเดอร์กองเชียร์สนุกค่ะ
0: ยอมกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
1: ์
0: สร้างความรักความสามัคคีสร้างความมีระเบียบวินัยนะคะปลูกฝังความรักในหมู่คณะและที่สำคัญห่างไกลยาเสพติดด้วยนะคะเพราะว่าการเป็นนักกีฬาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีเลยก็คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะมีการหมุนเวียนจัดกีฬาสีกันไปนะคะเนี่ยคือกิจกรรมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะคุณผู้ฟังนะคะบริษัทGBK Group ค่ะจากสาธารณรัฐเกาหลีค่ะน้องหมอ
1: ค่ะ
0: มาเข้าพบนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านกล้านรงค์ยุติธรรมนะคะมาปรึกษาหารือค่ะแนวทางศึกษาเพื่อที่จะเปิดเส้นทางเรือเฟอร์รี่นะคะที่ชื่อว่าโรโร่นะคะเชื่อมแหลมฉบังสุราษฎร์ธานี
1: โอ้แหลมฉบัง
0: นะคะหนุนโลจิสติกท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจภาคใต้
1: ค
0: ่ะเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายสองโมงค่ะที่ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ชั้น2สารกลางสุราษฎร์ธานีค่ะประธานกรรมการบริษัทGBK Group จำกัดนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งร่วมกับบริษัท GBK S&C จำกัดจากสาธารณรัฐเกาหลีค่ะนำคณะนะคะเข้าขอพบนายกล้านรงยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนำเสนอแนวคิดแล้วก็หารือเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้บริการเรือเฟอร์รี่นะคะระบบroll on roll off ค่ะสำหรับขนส่งสินค้ารถยนต์แล้วก็ผู้โดยสารระหว่างท่าเรือแหลมฉบังที่ชลบุรีแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้โหถ้าเป็นไปได้นี่มันแบบเวิร์กบ้านนายน้องหมอก
1: ใช่ค่ะดีมากเลย
0: บริษัทGBK Group นะคะก็ได้มีการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นค่ะเกี่ยวกับแนวคิดโครงการซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกด้านการคมนาคมโลจิสติกทางทะเลเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพื่อประสิทธิภาพการเดินทางของผู้โดยสารนะคะแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นอกจากนี้นะคะโครงการนี้ค่ะยังถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นศูนย์กลางคมนาคมแล้วก็เป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพะงันแล้วก็เกาะเต่าค่ะสำหรับการหาเรือครั้งนี้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่แนวทางการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานค่ะแล้วก็การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะประกอบการศึกษาความเป็นไปได้นะคะของโครงการในอนาคตหากโครงการสามารถดำเนินการได้จริงค่ะคุณผู้ฟังมันจะ

0: ่วยเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกทางทะเลของประเทศลดภาระการขนส่งทางถนนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาภาคใต้เราในระยะยาวต่อไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะถ้าหากว่ามีความเป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทางภาคใต้บ้านเราเลยนะคะที่จะมีความสะดวกสบายในเรื่องของการขนส่งการคมนาคมที่ไม่ต้องไปแออัดอยู่บนท้องถนนนะเนาะก็อาศัยทางเรือนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลเข้ามาทางโซนภาคใต้บ้านเรามากขึ้นกว่าเดิมด้วยเอาเป็นว่าโครงการนี้จะมีความคืบหน้าอะไรต่อไปยังไงเอาไว้จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันต่อไปค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: เดี๋ยวก่อนที่จะไปกันที่สงขลาทักทาย FC ของเรากันสักนิดนึงค่ะน้องหมอคะ
2: ค่ะพี่ที่เขาส่งคนสวยสวัสดีค่ะน้องต้นน้ำนะคะ FC เจ้าขอเจ้าเดิม FC ตัวยงของเราเลยค่ะรับฟังจนทุกๆชั่วโมงเลยนะคะ
0: ทุกที่ด้วยนะ
2: ทุกที่ด้วย สุดที่ใจจะคอยคว้าค่ะสวัสดียามเที่ยงนะคะแล้วก็เพจอสมทสงขลาค่ะทักทายเข้ามาสุราษฎร์ฝนตกบ้างไหม
0: โอ้พี่น่าจะเป็นพี่ต้นแน่นอนเลยอ่ะ คุณพ่อสุดหล่อนะคะฝนตกบ้างไม่เลยค่ะต้องบอกว่าไม่เลย
2: ไม่ตกเลย
0: ไม่มีเลยค่ะพี่ต้นเหมือนไม่ใช่หน้าฝนเลยเนาะ
2: ใช่
0: สงขลาแย่งไปหมดหรือเปล่าเนี่ย
2: พื้นที่ไหนฝนตกบ้างดีกว่านะคะ
0: ใช่
2: พื้นสุราษฎร์พื้นที่ไหนฝนตกบ้างคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ก็สามารถคอมเมนต์นะคะพูดคุยมาได้นะคะเผื่อมีบางอำเภอฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: ค่ะ
2: ตกแต่ละพื้นที่ก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะ
0: เหมือนระนองเนี่ยฝนปาดแดดสีนะ
2: คะ
0: แต่ก็ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้จะมีฝนหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: พีเอสวัดคนทรายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เอาพูดถึงจากสงขลานะคะก็มาติดตามข่าวจากสงขลากันสักหน่อยค่ะน้องบอก
2: ค่ะ
0: ที่จังหวัดสงขลาค่ะเปิดโครงการผู้นำต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ค่ะดึงแกนนำชุมชนสร้างวินัยจราจรลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้ค่ะจากพี่ดีเจแจ็คลักษณัยนะคะจากอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเปิดโครงการผู้นำต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ดึงการนำชุมชนสร้างวินัยจราจรลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุม Southern Grand Ballroom โรงแรม Southern Airport หาดใหญ่นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์ปณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี2519รุ่นที่1พร้อมมอบโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีนายศาสตราเขาเจริญหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งพบว่าการบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยอย่างไม่ถูกวิธีแม้ที่ผ่านมาจะมีการบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของประชาชนในระดับชุมชนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังนั้นโครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความตระหนักและผลักดันบทบาทของผู้นำชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในระดับพื้นที่โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.กำหนดจัดขึ้นรวม3รุ่นมีผู้เข้าร่วมการอบรม320คนสำหรับกลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่1มีจำนวน120คนประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้นำชุมชนแกนนำท้องถิ่นประธานและคณะกรรมการหมู่บ้านรวมถึงผู้นำองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนนจาก6อำเภอเมืองสงขลาหาดใหญ่รัตภูมิบางกล่ำอำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะเดาอำเภอละ20คนโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าพิธานพาณิชย์จังหวัด

0: งขลามาร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างแกนนำและผู้นำชุมชนให้มีความรู้ความตระหนักถึงวินัยจราจรและได้รับทักษะการขับขี่ปลอดภัยอย่างถูกวิธีจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในพื้นที่ซึ่งจะช่วยขยายผลการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยรณรงค์ให้ประชาชนระดับชุมชนสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้องนำไปสู่การลดอัตราการบาดเจ็บและความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนพร้อมทั้งยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายชุมชนในจังหวัดสงขลาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่ดีเจแจ็คค่ะจากอสมทจังหวัดสงขลาด้วยนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เนี่ยทุกที่เนี่ยร่วมกันรณรงค์แล้วก็ป้องกันอยู่แล้วนะคะน้องหมอไม่ใช่เฉพาะแต่ช่วงเทศกาลนะคะ
2: ค
1: ือทุกๆวันเนี่ยเราต้องตระหนักถึงเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเมื่อวานเองเนี่ยกระเพราได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะจากกู้ภัยเพชรพนมวังค่ะซึ่งทีมกู้ภัยเองเนี่ยเขาก็อยู่ใกล้ชิดกับเคสอุบัติเหตุเหล่านี้เนี่ยเยอะอยู่แล้วนะคะก็พูดกันถึงเรื่องของการสวมหมวกเหมือนกันทางกู้ภัยเองเขาก็แนะนำว่าสวมหมวกกันน็อกเถอะนะคะเพราะว่าแต่ละเคสที่ไปพบเจอเนี่ยส่วนใหญ่เคสหนักๆเนี่ยก็จะพบว่าไม่สวมหมวกกันน็อกนิรภัยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยค่ะ
3: ไปไหน
4: ไปตาย
3: ไปมาไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: มากันที่จังหวัดตรังนะคะคุณผู้ฟังพาไปที่จังหวัดตรังกันหน่อยค่ะเมื่อวันนี้นะคะณศาลากลางจังหวัดตรังค่ะนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตรังครั้งที่3/2569ค่ะเพื่อพิจารณาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วยค่ะในที่ประชุมนะคะก็จะมีการพิจารณาเรื่องสำคัญได้แก่การนำเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีก็ประมาณ2569ของจังหวัดตรังให้ไปใช้กับโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังรวมถึงหลักการและวิธีการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วยนะคะในปีประจำปีก็ประมาณ 2,570-2,571 ค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะผู้ราชการจังหวัดตรังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมอย่างรอบคอบให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการพร้อมมุ่งเน้นให้โครงการต่างๆเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจังหวัดตรังค่ะและที่จังหวัดตรังก็มีข่าวนึงนะคะก็เชิญชวนค่ะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะร่วมการสัมผัสความมหัศจรรย์ท้องทะเลไทยค่ะเกี่ยวกับวันอนุรักษ์พายุแห่งชาติประจำปี2569ค่ะระหว่างวันที่15ถึงวันที่16สิงหาคม2569นะคะณลานวัฒนธรรมตรังตรงข้ามกับเซ็นเตอร์พอยต์อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะและก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะอาทิเช่นนิทรรศการเรียนรู้เรื่องของพายุและระบบนิเวศทะเลช็อปสินค้าชุมชนของดีเมืองตรังสนุกกับการแข่งขันดนตรีเยาวชนร่วมชมผลงานประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์และเสวนาวิชาการในหัวข้อร่วมสร้างบ้านที่ปลอดภัยให้กับพยูนคู่ทะเลไทยค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมสนุกแล้วก็มาหาความรู้กันได้ที่งานนี้นะคะและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันอนุรักษ์พยูนให้คู่กับท้องทะเลไทยตลอดไปด้วยค่ะ
1: ค่ะนั่นก็คือข่าวสารในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะมากันที่ชุมพรค่ะชุมพรก็เป็นเรื่องของกีฬาเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยชุมพรวันนี้มี2ข่าวเลยเนาะมีการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยนะคะยกทัพโอท็อปชุมพรสร้างโอกาสทางการตลาดหนุนรายได้สู่ชุมชนด้วยนะคะแต่เรามาเรื่อง

การแข่งขันกีฬานะคะการแข่งขันกีฬาเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนค่ะแล้วก็ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจำปี2569มุ่งพัฒนารากฐานสุขภาพต่อยอดสู่ความเป็นเลิศนะคะซึ่งนางสุป

0: นะคะณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดการแข่งขันทัพนักกีฬาให้การต้อนรับนะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ค่ะก็จะใช้พื้นที่สนามกีฬาต่างๆภายในจังหวัดชุมพรโดยมีตัวแทนนักกีฬาเยาวชนจาก8อำเภอในจังหวัดชุมพรเข้าร่วมแข่งขันรวมกว่า 2,800 คนแล้วก็ชิงชัย17ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะพิธีเปิดก็เป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยความพร้อมของเยาวชนที่ร่วมแสดงศักยภาพทางด้านกีฬาอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนแล้วก็การมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อให้การเล่นกีฬาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตพร้อมทั้งใช้มิติทางการกีฬาเป็นส่วนรวมของการสร้างความสามัคคีแล้วก็สร้างพลังบวกให้แก่ชุมชนแล้วก็สังคมต่อไปด้วยนะคะชาวสุราษฎร์นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับน้องๆนักกีฬานะคะทุกอำเภอของจังหวัดชุมพรนะคะสู้ๆค่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: ขอน้องบอกไปที่จังหวัดไหนต่อคะ
3: ไปพัทลุงกันค่ะ
0: ลายค่ะ
3: ไปเที่ยวพัทลุงกันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงแรมศิวารอยัลอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการสถานประกอบการต้นแบบถนนปลอดภัยแรงงานอุ่นใจ Safe Labor Roads ประจำปี2569ค่ะโดยภายในงานนะคะมีการสนับสนุนค่ะโครงการเนี่ยได้รับการสนับสนุนงบนะคะจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีของจังหวัดพัทลุงค่ะจำนวน 85,490 บาทนะคะดำเนินการระหว่างวันที่10ถึงวันที่11สิงหาคม2569ค่ะมุ่งการลดอุบัติเหตุสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยนะคะและส่งเสริมให้สถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบด้วยพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของนายจ้างและเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในการทำงานให้สามารถประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างเหมาะสมค่ะกลุ่มเป้าหมายนะคะจะครอบคลุมสถานประกอบการกิจการกลุ่มเสี่ยงอาทิเช่นกิจการแปรรูปไม้ยางพาราก่อสร้างการสื่อสารห้างสรรพสินค้างานการผลิตและหน่วยงานรัฐทวิสาหกิจในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงค่ะไฮไลท์นะคะก็จะเป็นกิจกรรม Labor Safety Lab ค่ะผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยจะได้เรียนรู้ทักษะ Hazard Perception หรือว่าการคาดการณ์การมองเห็นความเสี่ยงก่อนเกิดอุบัติเหตุค่ะรวมถึงการวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อนำไปสู่การสร้างสถานประกอบการต้นแบบบนถนนพัทลุงปลอดภัยด้วยค่ะในโครงการครั้งนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเลยอาทิเช่นทั้งมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงสำนักงานประกันสังคมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีตำรวจภูธรเขาชัยสนร่วมถ่ายทอดองค์กรนะคะความรู้ต่างๆเกี่ยวกับองค์กรความรู้ต่างๆให้ทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยถนนปลอดภัยแรงงานอุ่นใจนะคะไม่ใช่เพียงเป็นการลดอุบัติเหตุเท่านั้นแต่คือการสร้างความมีวินัยแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการเพื่อให้แรงงานทุกๆคนเนี่ยเดินทางไปทำงานแล้วก็ไปกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะพอพูดถึงถนนปลอดภัยนะคะนี่ FC ของเราน้องภูมินะคะทักทายกันเข้ามาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีเคสดำอีกหนึ่งรายนะกู้ภัยเพชรพนมวังปฏิบัติภารกิจนะคะเคสนี้ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนิรภัยเหมือนกันนะคะโอ้โหขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสวัสดีพี่เดือนค่ะจากคลองโสดท่าชนะนะคะอุ้ยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์สวยเลยจำไม่ได้
3: จำไม่ได้นะ FC เปลี่ยนรูปโปรไฟล์บ่อยทักทายจำไม่ได้นะคะต้องอ่านชื่อ
0: ต้องอ่านชื่อจำไม่ได้
3: ค่ะ
0: มาต่อกันที่นครศรีธรรมราชค่ะ จัดสัมมนาส่งเสริมสถานประกอบการพร้อมกับตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลมาตรฐานอื่นๆตามหลักสากล นะคะเมื่อวานนี้10สิงหาคมค่ะที่ห้องบงกตรัฐ2โรงแรมเดอะทวินโลตัสอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ได้มอบหมายให้นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการให้มีความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลมาตรฐานอื่นๆนะคะตามหลักสากลแล้วก็กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ฮาลาลต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภาคใต้ทดสอบตลาดต้นแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายนะคะในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ประจำปีก็ประมาณ2569โดยมีนางดวงธิดาจันทร์พุ่มค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะสำหรับการจัดสัมมนานี้ค่ะเพื่อที่จะสรุปผลการดำเนินงานและเปลี่ยนองค์ความรู้เผยแพร่ความสำเร็จของโครงการตลอดจนเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะคะจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะอุตสาหกรรมฮาลาลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นต่อไปด้วยค่ะนี่ก็คือข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้ค่ะวันแม่แห่งชาตินะคะน้องหมอก12สิงหาคมเวียนมาบรรจบว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะน้องหมอก
1: ใช่ค่ะ
0: เราสองคนจะหยุดดีไหมน้องแต่ยังไงก็ส่งเสถียรทายกันแน่นอนนะคะในส่วนของรายการปักใต้บ้านเราค่ะยังมีเวลาอีกนิดนึงนะคะจังหวัดสุดท้ายที่เราจะไปเที่ยวกัน
1: ไปลงใต้สุดเลยนะไปจังหวัดยะลากันค่ะ
0: ค
1: ่ะที่จังหวัดยะลานะคะก็มีงานดีๆค่ะเป็นงานโอท็อปประจำปี2569นะคะต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังชวนทุกคนเลยนะคะไปช็อปของดีภูมิปัญญาชาวยะลาพร้อมอุดหนุนสินค้าของคนไทยด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะณเวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiant of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินค่ะในครั้งนี้นะคะนายมูฮัมหมัดสันติพี่มุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ร่วมพิธีเปิดงานได้เยี่ยมชมและก็ให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดยะลาด้วยค่ะที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการตลาดและขยายช่องทางการจำหน่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานของจังหวัดยะลาต่อไปด้วยค่ะภายในงานนะคะก็มีสินค้าโอท็อปมากกว่า 2,000 กว่าร้านเลยค่ะพี่กระเป๋าถือว่าเยอะมากเลยนะคะพร้อมทั้งกิจกรรมและก็โปรโมชั่นมากมายค่ะรวมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสนะคะสามารถใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าเข้าร่วมด้วยนะคะกับร้านค้าที่เข้าร่วมในหลากหลายร้านเลยซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2569นี้นะคะเวลา 10:00 ถึง 21:00 นนะคะ 10:00 ถึง 3:00 เลยนะคะสามารถไปเที่ยวกันได้ค่ะที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีค่ะ
0: พอพูดถึงงานนี้นะคะสุราษฎร์ธานีก็ไปร่วมเช่นเดียวกันเพราะเรามีสินค้าโอท็อปเนี่ยในพื้นที่เยอะมากเลยงานนี้ค่ะของสุราษฎร์นะคะเรานำภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะที่ผสมผสานองค์ความรู้แล้วก็แนวคิดสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเรานำโรออนคัมมินค่ะน้องหมอ
1: ค่ะโรออนคัมม
0: ิน โรออนคัมมินค่ะไปโชว์ในงานนี้ด้วยนะคะได้รับการพัฒนาต่อยอดจากสมุนไพรแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่สำหรับสายที่แบบเป็นเฮลตี้ดูแลสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็สัมผัสกับผิวเนี่ยซึมซาบรวดเร็วไม่ทิ้งคราบใช้งานสะดวกแล้วก็บำรุงผิวใต้วงแขนในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องล้างออกนะคะใครที่มีโอกาสไปกรุงเทพก็สามารถไปเที่ยวงานไปอุดหนุนกันได้เนาะในส่วนของโอท็อปจากภาคใต้บ้านเราค่ะวันนี้รายการปักใต้บ้านเราเวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะบมจ.สมท.ที่ร่วมผลิตรายการดีๆแบบนี้ทีมงานดีเจสายใต้ของเราขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามพบกับเราสองคนได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: จนาธนาธนากุลศาลไม่ให้ประกันตัวฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรี ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและมีอัตราโทษสูงระหว่างการคุมตัวนายฉลองฝากขังเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้ามาควบคุมและดูแลความปลอดภัยขณะที่นายฉลองยังปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีล่าสุดมีรายงานว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนายฉลองพร้อมส่งฝากขังต่อไปผลชันสูตรพันตำรวจเอกธงชัยพบกระสุนเจาะหลอดเลือดใหญ่เสียเลือดมากเป็นสาเหตุสำคัญให้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลการชันสูตรเบื้องต้นร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีพบว่ามีบาดแผลจากกระสุนปืนโดยกระสุนมีทางที่ฝังอยู่ภายในร่างกายและทะลุออกโดยบาดแผลสำคัญอยู่บริเวณลำคอซึ่งกระสุนทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บส่งผลเสียเลือดจำนวนมากและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตเมื่อถามถึงจำนวนกระสุนที่เข้าสู่ร่างกายผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาระบุว่ามีทั้งลักษณะที่ฝังอยู่และทะลุออกแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนวิถีกระสุนจุดเข้าออกรวมถึงข้อมูลทางนิติเวชที่เกี่ยวข้องได้ประสานกับพนักงานสอบสวนแล้วโดยจะส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับพนักงานสอบสวนใช้ประกอบการดำเนินคดีต่อไปขณะที่ครอบครัวไม่ได้ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมโดยการชันสูตรจะดำเนินการตามขั้นตอนปกติเช่นเดียวกันกับผู้เสียชีวิตรายอื่นขณะนี้การชันสูตรเสร็จสิ้นแล้วพร้อมส่งร่างให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุระยะยิงและวิถีกระสุนจะเป็นข้อมูลที่พนักงานสอบสวนต้องนำผลการตรวจทางนิติเวชไปประกอบสำนวนในการสืบสวนสอบสวนต่อไปสิ้นเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อเวลา 10:10 นวันนี้นายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยวัย74ปีเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธหลังจากนี้ญาติจะนำร่างไปประกอบพิธีที่จังหวัดอุบลราชธานีนายเกรียงเกิดเมื่อวันที่27 พฤศจิกายน 2495ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีสมรสกับนางรจนากันตินันอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมีบุตรสาว1คนเสียชีวิตและบุตรชาย2คนคือนายวรสิทธิ์กันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีและนายอภิสิทธิ์กันตินันนายเกรียงอดีตส.ส.5สมัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์และปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยแรกเมื่อปี2538เขตเลือกตั้งที่1จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดพรรคประชาธิปัตย์โดยสามารถเอาชนะนายชัยสิริเรืองกาญจนเศรษฐ์เจ้าพ่ออีสานใต้ในยุคนั้น
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง

0: สืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

ไอ้โหลกอกกไอ้โหลอายญาติลังเครื่องเครื่องสุยามบ้าไปตั้งที่มาหลูออนนี่พอตี้เจ๊จ้าไอ้โหลว่าแฮไอ้โหลกอกกอ่าสวัสดีพี่น้องเต็มมันในฮั่นป้าอันปอนปอนที่โรงงานพอตี้เด้อแหละข้าพเจ้าดีใจเตะโบตันมากกันคลักคลักมากกันจังเสียมากกันเต็มฮั่นเมื่อมากกันแล้วพี่น้องหน้าหาย่าลำคาญมาแล้วเราอย่าลืมนะครับก้าวไปในโรงครัวรับประทานอาหารกันก่อนแล้วตันกินกันให้สบายใจเลยนะครับชวนป๋อชวนแม่ชวนลูกชุมาตาอย่างเราให้ไปรับโป้ชุมากันนะกินกันอ่านแต่ตุ้งปฏิจะตื้อมาแล้วนะพี่เนียวพี่เนียวพี่เนียวตุ้งปฏิจะตื้อมาแล้วการุณาหลักแกงคนทุ่งนะครับเอากันในจังเที่ยนู้ยู่ไปท่ามตุ้งเลยเราใช่แต่มันหลักกับปณีกินให้เหมือนหัวชู้กินให้เหมือนท่านชู้แล้วกินกายจังเที่ยกินกันในเจ้างานจิบไม่แล้ว

0: ายคนรึดรึดคนกลักกลักในครัวนูเป็นซักแล้วนูมาแต่ปัตตานีนูมาแต่ยาลาติวาท่านูรถนูมาแต่นครมาแล้วอย่าลืมข้าไปโรงครัวพ่นครัวไปละพ่นไปในครัว
1: มือพ่นครัวมือคล้องหล
0: อนอย่าไปในคล้องแลกินข้าวกินน้ำ
2: เด้อเอ้ยอย่าได้เรากินข้าววันแรกอย่าให้ได้เราทำบุญมั่งตินี่เบื่อหัวจ้ามตัวอย่างได้ช่องหลายเสือเลยนี่นี่มาตรงนี้แย่งเบี้ยลงไปมั่งทำไม่ได้ขี้คลาดเลยนี่ทำบุญไม่ใจหลังหู้

0: ายเพลงบอกนี่ไอ้กูตรกนี่จันมาไปก้อยไหมจันคือกับเพลงบอกนาทรบได้มาเป็นเมื่อนเมื่อแล้วนะหันนั้นจันไปกับอยู่ที่นาทรบพอดีลั่งรุ่งทรบไอ้วงเล่นมันจังเสียไอ้จันนั่งกับขับรถมาท้องคันหัวแดงแปรแต่ทู่มันข้าวรถตะหัวแดงทู่ข้าวนี่หย่ายัดหย่ายัดไม่ใช่บ่เราจันกับบดบอกบ่กรกแรกจนเลยว่าอ๋ออันนี้พอได้พอได้เออโดรถนายก็มาตั้งหัวตั้งจ้าเบอร์ก็มาท้องรถบ่เราที่ทางเล่นหายออกขึ้นเล่นใช่หมดพอตำรวจลบโบนในมือออกมาตึงไอ้จ้านคุณ400 500จ้านได้เบิ้นเลือ
1: MCOT Radio Network ช่วงอสวทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน
2: ์ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันอังคารบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และความถี่ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับโดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับวันนี้อาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสนะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของเทคนิคการผลิตปุ๋ยละลายช้าและได้สารอาหารครบโภชนาการนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามรับฟังกันครับ
3: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายสบายสไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัส
4: ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook และชาว Social Network ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยประมาณนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการหรือวิธีการนะครับหรือเทคนิคการผลิตปุ๋ยละลายช้านะครับและที่สำคัญนะครับจะต้องทำให้มีแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนครบโภชนาการเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปสู่พืชนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าพืชได้รับแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะทำให้การสังเคราะห์ฮอร์โมนนะการติดดอกออกผลนะครับไม่หลุดร่วงง่ายหล่นง่ายผลไม่แตกนะครับรวมถึงแม้กระทั่งการแตกกอต่อยอดนะครับก็จะเจริญเติบโตสมบูรณ์นำมาซึ่งผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าให้กินปุ๋ยหรือกินสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนนะครับก็เหมือนเลี้ยงเด็กเป็นตาลขโมยกินแต่น้ำพริกผักต้มหรือกินแต่ขาหมูก็นะอ้วกอ้วนนะครับเป็นโรคความดันเบาหวานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกมาง่ายๆให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่าเราให้พืชได้รับสารอาหารที่ไม่ดีเพียงพอไม่ครบถ้วนแม้ว่าจะเป็นปุ๋ยละลายช้าก็ตามนะครับก็ยังไม่ทำให้อาชีพเกษตรกรรมนั้นจะประสบความสำเร็จได้ดีที่สุดนะฮะเป็นที่แน่แท้นะครับถ้าตราบใดเรายังไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการของพืชนะครับปุ๋ยละลายช้านั้นก็นะฮะเป็นปุ๋ยทางเลือกนะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการทำปุ๋ยละลายช้าแบบผลิตเองนะแบบ Made in Thailand นะเนื่องด้วยปุ๋ยละลายช้าในท้องตลาดที่มีการนำเข้ามาเนี่ยมันมีไม่มากมายหลายสูตรนะครับมีสูตรเป็นทางเลือก

ื่อเฉพาะเจาะจงนะแต่ถ้าเพื่อนๆ นะครับสามารถที่จะใช้ปุ๋ยละลายช้าด้วยเทคนิควิธีการแบบง่ายๆใช้เองเนี่ยท่านก็สามารถที่จะทำปุ๋ยสูตรนะไม่ว่าจะเป็นสูตรเสมอ15 15 15หรือ16 16 16นะฮะก็สามารถทำให้เป็นปุ๋ยละลายช้าได้หรือจะเป็นปุ๋ยยูเรียปุ๋ยตระกูลตัวหน้าสูงนะครับอย่างเช่น46-0-0หรือปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตอย่าง21-00หรือแคลเซียมไนเตรต15-0-0นะซึ่งปุ๋ยตระกูลตัวหน้าสูงหรือปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วในท้องตลาดก็จะละลายรวดเร็วใช้ไปวันแรกก็เขียวแล้วก็งามไป 2-3 วันนะพอผ่านไปวันที่4-5-6-7นี่ก็เกิดการสูญเสียสูญสลายหายไปกับสายลมอากาศแสงแดดทำให้เงินที่หายากอยู่แล้วเนี่ยเอาไปซื้อปัจจัยการผลิตซื้อปุ๋ยแถมมาใส่ในพืชในต้นไม้ก็สูญเสียเร็วอีกการใช้เทคนิคการผลิตปุ๋ยละลายช้าแบบคนไทยทำหรือ Made in Thailand ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับให้กับเพื่อนๆการทำปุ๋ยละลายช้านะฮะดังที่เรียนให้ทราบว่ามีประโยชน์ทำให้พืชไร่ไม้ผลเนี่ยกินปุ๋ยใช้ปุ๋ยได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหลักการของปุ๋ยละลายช้าเนี่ยถ้าเราทำให้ดีเคลือบให้ดีนะครับเขาก็จะมีลักษณะเมื่อได้รับความชื้นนะก็จะทำงานผ่านรูพุนหรือผ่านการดูดของกลุ่มพวกซีโอไลท์หรือแร่ธาตุพวกโพลิเมอร์นะลักษณะเหมือนเป็นออสโมซิสออกเข้าไปสู่ลำต้นพืชนะครับหรือถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งเขาเรียกว่าแรงดึงของรากพืชนะครับแรงดึงออสโมซิสนะครับหรือความต่างศักย์ที่เรียกว่าโพเทนเชียลเนี่ยนะครับรากพืชเนี่ยเขามีแรงดึงสูงกว่าค่าตัว CEC ที่พวกภูไม้สเมกไทไครโนติโรไลท์นะครับหรือพวกสเมกตัวไทไปเคลือบไปนะครับหลายคนยังนึกไม่ออกว่ามันแรงดันสูงอย่างไรก็ให้เปรียบเทียบเหมือนปั๊มน้ำที่ดูดขึ้นอาคารชั้น2ชั้น3หรือคอนโดต่างๆเนี่ยนะครับถ้าแรงดันน้ำบาน้อยๆแรงน้อยๆส่งขึ้นไปน้ำอยู่ชั้น4ชั้น5เนี่ยน้ำก็จะอ่อนไม่แรงเราเพื่อนๆลองนึกถึงต้นจามจุรีหรือต้นก้ามปูหรือต้นไม้ที่สูงเกินตึก5ชั้นเนี่ยนะครับเขาสามารถดูดน้ำจากใต้ดินขึ้นไประเหยที่ยอดได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าปุ๋ยละลายช้าเนี่ยจะไปสร้างปัญหาทำให้พืชไม่เจริญเติบโตละลายช้าไม่ได้แปลว่าละลายยากเลยนะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับละลายช้าก็คือพืชกินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหลือก็ยังคงถูกเก็บรักษาด้วยโครงสร้างการผลิตปุ๋ยละลายช้าแต่ว่าปัจจัยต่างๆที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตนั้นเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชื้นจุลินทรีย์ในดินชนิดของดินนะครับดินเปรี้ยวจัดด่างจัดไอ้พวกนี้ต่อให้มีปุ๋ยละลายช้ายังไงก็ไม่ได้ช่วยทำให้การดูดกินดีขึ้นนะครับนะแต่ในทางอ้อมนะฮะไอ้ตัวสารที่เคลือบเม็ดปุ๋ยเนี่ยก็อาจจะไปทำหน้าที่ย่อยสลายแล้วก็เป็นกันชนหรือที่เรียกว่าบัฟเฟอร์นะทำให้สภาวะสะเทินกรดหรือด่างนั้นไม่รุนแรงเกินไปถ้าเป็นกรดเล็กน้อยนะครับหรือด่างเล็กน้อยก็สะเทินมาทำให้ดินนั้นมีความเหมาะสมต่อการละลายแร่ธาตุสารอาหารของให้พืชได้ดูดกินนี่คือประโยชน์นะครับเพราะว่าปุ๋ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงๆนั้นยิ่งสูญเสียลองเอาปุ๋ยน้ำตาลนะครับปุ๋ยพวกแอมโมเนียมซัลเฟตเนี่ยเอาหยิบมากำมือแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำมันจะเย็นๆแล้วก็ละลายแป๊บเดียวหมดนะครับเพราะนั้นพืชกินยังไม่ทันจะรู้เรื่องเลยนะครับเพียงกินไปแค่ 2-3 วันนะแล้วก็จะมีลักษณะการกินที่แบบมูมามนะก็คือพืชจะรีบกินไนโตรเจนกินปุ๋ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายไปหมดทำให้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยธรรมดาไม่ได้ทำเป็นปุ๋ยละลายช้าเนี่ยก็เฟือใบนะเฟือใบงามใบอะไรตามมาจากการเฟือใบงามใบหรือบ้าใบก็เพลียนอนแมลงราไรก็จะเข้ามาทำลายทำให้ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยไม่พอก็ต้องเสียเงินซื้อยาฆ่าหนอนฆ่าแมลงฆ่าเพลียอีกนะครับก็ต้องคุย

พิ่มไม่รู้จักจบสิ้นนะในเบื้องต้นนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยคงจะแล้วมันทำยังไงปุ๋ยละลายชานะแถมเรากำหนดหัวข้อวันนี้ว่านะละลายชาไม่พอต้องได้รับแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนนะก็เนื่องด้วยว่าปุ๋ยละลายชาในท้องตลาดเนี่ยมีไม่กี่สูตรนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นสูตรแค่ NPK แค่นั้นเอง NPK หมายความว่ามันมีแค่ตัวหลักอย่างเดียวแต่พืชนะจะต้องกินให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอ้อยเป็นปาล์มยางพาราทุเรียนลองกองมังคุดมันไม่ใช่กินเฉพาะธาตุหลักอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเพียงอย่างเดียวนะครับนะปุ๋ยละลายช้ามันมีแค่ NPK เองนะครับแต่ถ้ารองอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันไม่มีเหล็กทองแดงแมงกานีสสังกะสีโบรอนโมลิบดีนัมนิกเกิลโคบอลต์ไม่มีนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงวิธีการนะครับว่าจะทำยังไงให้ได้ปุ๋ยละลายช้านะครับไปใส่ผักใส่ข้าวใส่ในสวนลำไยเนี่ยนะเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนนะครับสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยยิ่งน่าจะนำไปประยุกต์ใช้นะครับสังเกตง่ายๆในข้าวนะจะสังเกตสีใบได้ชัดเจนเนี่ยนะถ้าใส่ปุ๋ยละลายช้าไปแล้วเนี่ยข้าวจะเขียวนานเขียวทนแล้วสีไม่เขียวปี่นะครับสีเขาจะออกสีเขียวนวลนะเขียวนวลนะครับมีนัยยะแห่งความแข็งแกร่งนะฮะเพราะว่าการที่เราใช้องค์ประกอบของหินแร่ภูเขาไฟเอามาเคลือบเม็ดปุ๋ยเนี่ยมันมีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็นะต้องการลดต้นทุนการทำปุ๋ยละลายช้าเป็นเรื่องที่เนี่ยควรต้องใส่ใจหรือนำพาเอาไปทดสอบทดลองสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับวิธีการทำนะครับท่านจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรก็ได้ถ้าท่านชอบใช้ปุ๋ยยูเรียก็เอาปุ๋ยยูเรียมาทำเป็นปุ๋ยละลายช้าถ้าท่านชอบปุ๋ยสูตรเสมอก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้ปุ๋ยนา16-20สูตรที่เล่าไปให้ฟังเมื่อวันก่อนนะครับความจริงก็คือปุ๋ยทั่วไปจะใช้ปุ๋ย824-24นะฮะหรือปุ๋ย05-234ปุ๋ย00-60โพแทสเซียมคลอไรด์จะปุ๋ยอะไรก็ได้นะสามารถทำให้เป็นปุ๋ยละลายช้าได้นะแต่ก็คือขั้นต้นเนี่ยใช้2กระสอบปุ๋ย2กระสอบในประเทศไทยก็หมายความว่าจำนวนน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมนะปุ๋ย2กระสอบต่อภูไม้1ลูกหรือ1กระสอบ20โล100นะครับกับ20อัตราส่วนก็คือ1:5หลายคนบอกเอ้าแล้วภูไม้พอใช้ผสมปุ๋ยเป็นปุ๋ยละลายช้าแล้วมันช่วยทำให้ต้นพืชแข็งแกร่งแต่ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าจะมันคนละหน้าที่กันอันนี้เรานำภูไม้มาเพื่อทำหน้าที่เคลือบเม็ดปุ๋ยเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยละลายชาแต่ถ้าต้องการให้หินแร่ภูเขาไฟเป็นแหล่งสารอาหารทดแทนปุ๋ยเคมีอันนี้เขาต้องใช้ถึง 20-40 กิโลกรัมต่อไร่นะครับถ้ายังตามไม่ทันฟังต่อเอาภูไม้20โลไปคลุกปุ๋ย100โลเนี่ยทำไมมันจึงไม่เทียบเท่ากับการใช้ภูไม้ 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ล่ะก็มันมีแค่20โลปุ๋ยเคลือบกับเม็ดปุ๋ย100โลเม็ดปุ๋ย100โลนี่มันหว่านได้ตั้ง5ไร่5ไร่นะครับมันเท่ากับได้ภูไม้แค่ไร่ละ4โลมันขาดอีกตั้ง36กิโลเองเพราะนั้นจะให้มันทำให้เซลล์แข็งแกร่งแล้วก็ให้สารอาหารที่เพียงพออันนี้ก็ที่พูดมาเพื่อป้องกันความสับสนเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ภูไม้หรือภูไม้ที่จะไปบำรุงดินเนี่ยนะตัวที่ทำหน้าที่บำรุงดินโดยตรงก็คือภูไม้ซัลเฟตถุงสีเหลืองท่านต้องหว่านไปก่อนเลยในลองก้นหลุมในไร่ในสวนในแปลงนาก็ 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนก็ตกไร่ละประมาณ 170-340 บาทตอนนี้ทำให้ดินโปร่งฟูร่วนซุยแล้วก็ได้รับแร่ธาตุสารอาหารจากลาวาของหินแร่ภูเขาไฟได้ปรับโครงสร้างดินให้มีรูพุนช่วยในเรื่องการอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยโดยทางอ้อมแต่เราเอาปุ๋ยเคมีนะฮะไม่ว่าจะเป็น4600 1515 1500 60

0: 16 20มาไปเปิดเราใช้แค่1กระสอบเพื่อตามทันอยู่นะครับเพราะนั้นเราปุ๋ย100กิโลกรัมนะอาจจะเป็น46ขีด0ขีด0ร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมอนะปุ๋ย46 00 1กระสอบสูตรเสมอ15 15 15 1กระสอบเทกองบนพื้นซีเมนต์ถ้าไม่มีปูนซีเมนต์ก็พื้นผ้าใบดึงเชือกรูดขมวดเทนะแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ขี้ควายหรือจุลินทรีย์หนอกกล้วยแทนที่จะฉีดน้ำเปล่าก็ใส่จุลินทรีย์นะที่ช่วยย่อยสลายดึงแร่ธาตุสารอาหารในดินให้เราซะหน่อยนะฉีดลงไปประมาณสัก5ลิตรหรือ10ลิตรให้เม็ดปุ๋ยมีความชื้นแล้วก็เคลือบด้วยผูไม้ผงที่เป็นผงละเอียดเหมือนแป้งนะครับที่เขาเรียกว่าพาวเดอร์ก็ใส่ลงไป20กิโลสูตรนี้คือสูตรปุ๋ยละลายช้าที่ท่านจะเนรมิตตามความต้องการของเพื่อนๆได้อ้าวแต่หัวข้อวันนี้บอกว่าต้องครบโภชนาการแล้วมันจะครบได้ไงมันมีแค่ NPK ไม่ใช่เหรอฮะ N ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นธาตุหลักอย่างเดียวดังนั้นถ้าจะใช้ปุ๋ยละลายช้าให้ครบ5หมู่ของพืชหรือครบโภชนาการนะครับคือมีทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมก็ต้องอาจจะต้องใส่นะใส่พวกกลุ่มจุลธาตุนะเข้าไปนะกลุ่มจุลธาตุนะฮะก็เป็นพวกเหล็กทองแดงแมงกานีสสังกะสีโบรอนโมริบดีนัมนิกเกิลนะของไทยกรีนอโปรหรือชมรมเกษตรปลอดสารพิษเราจะมีชื่อว่าซิลิโคเทรสซิลิโคเทรสนี้จะได้จุลธาตุที่เป็นธาตุรองธาตุเสริมเติมเข้ามาในธาตุอาหารหลักเอาปุ๋ยยูเรียนะฮะบวกกับปุ๋ยสูตรเสมอหรือจะยูเรียอย่างเดียวก็ทำให้ปุ๋ยไนโตรเจนไม่สูญเสียได้ง่ายนะครับท่านใช้ปุ๋ยอะไร8 24 24บำรุงดอกก็เอามาทำได้นะก็พ่นด้วยจุลินทรีย์สัตว์เคี้ยวเอื้องหรือจุลินทรีย์ขี้ควายหรือจุลินทรีย์หนอกกล้วยของท่านอาจารย์สุวัฒน์ทรัพยประภานะก็ได้ให้เม็ดปุ๋ยชื้นใส่ซิลิโคเทรสลงไป1กิโลนะครับหรือแล้วแต่นะฮะบางคนต้องการความเข้มข้นจะใช้2กิโลก็ต้นทุนนะข้อเสียคือต้นทุนอย่างเดียวนะแล้วก็มีตัวหนึ่งสำคัญนะครับที่เป็นตัวช่วยเขาเรียกว่าดูดซับความชื้นแล้วก็เสริมประสิทธิภาพกับตัวภูไม้หรือภูไม้ซัมเฟตทำให้การเคลือบเม็ดปุ๋ยเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นก็คือโพแทสเซียมฮิวเมทที่เป็นข้างในสีดำคือมาจากกลุ่มของฮิวมัสนะฮะแล้วก็นำมาละลายกับด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะครับแล้วก็ทิ้งให้เกิดการตกตะกอนแยกชั้นจะได้เป็นฮิวมิกอาซิสนะที่การค้าคือโพแทสเซียมฮิวเมทตัวนี้ดีและมีประโยชน์มากในการทำให้โครงสร้างดินที่เป็นดินทรายจัดดินร่วนจัดเนี่ยนะกลายเป็นดินที่เป็นเม็ดดินอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยนะฮะถ้าเป็นดินเหนียวดินแข็งจัดก็จะคลายตัวเกิดการเคลื่อนย้ายถ่ายเทระบายถ่ายเทน้ำก็ดีตรงนี้ก็จะมีสารอาหารอื่นๆอยู่ในนั้นมากพอสมควรก็มาเคลือบคลุกใส่ซิลิโคเทรสใส่ตัวโพแทสเซียมฮิวเมทคลุกเคล้าให้เข้ากันเขาก็จะเคลือบเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆแล้วก็ตามด้วยตัวถ้าจะให้เป็นปุ๋ยละลายช้าที่มีอาหารแร่ธาตุครบโภชนาการต้องเคลือบหรือคลุกผสมกับตัวภูไม้ซัลเฟตอาจจะใช้ภูไม้ซัลเฟตถุงสีเหลือง1กระสอบแล้วก็ภูไม้1กระสอบในภูไม้ซัลเฟตนี่เขาจะมีธาตุรองพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็กำมะขามอยู่นะครับทำให้ทุกอย่างในออนอินวันคือทำในครั้งเดียวก็จบครบทุกเรื่องเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็ใช้ไม่หมดผสมทีละ100โล200โลหรือครึ่งตันก็แล้วแต่พอมันเม็ดแห้งดีนะครับอย่าไปตากแดดนะครับให้ผึ่งลมให้แห้งนะหรือไม่ต้องแห้งก็ได้แล้วก็นำมาใส่กระสอบมัดปากเอาไว้ทยอยใช้ใส่ในต้นทุเรียนก็ประโยชน์ของปุ๋ยละลายช้าเนี่ยนะฮะถ้าจุลินทรีย์ในดินดีชนิดของดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจากดินชนิดของดินดีแล้วก็โครงสร้างของดินอะไรต่างๆดีนะครับบางทีใส่ปุ๋ยอยู่ไปได้3เดือนไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีกเลยก็ได้ถ้าอาจารย์ดีพร้อมใจวงเกียรติเราเคยใช้เทคนิคการทำปุ๋ยละลายช้าเนี่ยใส่ปุ๋ยครั้งเดียวแล้วรอเกี่ยว4เดือนนะครับไม่ต้องใส่อีกเลยได้ 100ถังเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของการทำปุ๋ยละลายช้าที่มีแร่ธาตุสารอาหารครบโภชนาการคิดว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับในการที่จะทำให้เพื่อนๆ นั้นได้ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยการดูดกินปุ๋ยของพืชนะครับตัวนี้เขาจะค่อยๆปลดปล่อยนะพืชหิวก็กินอิ่มก็หยุดเหมือนเราเปิดซื้อหมูมา10-20โลเนี่ยกินวันเดียวไม่หมดก็แช่ตู้เย็นการที่มีปุ๋ยละลายช้าก็เหมือนเรามีตู้เย็นให้กับพืชพืชหิวก็กินอิ่มก็หยุดตามแรงดึงออสโมซิสค่อยๆกินซึมซาบเข้าไปนะครับทำให้แทนที่จะต้องใส่ปุ๋ยบ่อยๆก็ใส่บางทีใส่ครั้งเดียวก็อยู่ได้ 3-4 เดือนนะก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและเทคนิคการเคลือบการผสมด้วยเช่นเดียวกันนะวันนี้ผมคงรบกวนเวลาเพื่อนๆ เพียงเท่านี้นะครับกับผมมนตรีบุญจรัสและทีมงานขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายๆ สไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัสMCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
4: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: อยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มานานกว่า50ปี Honda Yamaha Suzuki Ryuga NKT Kiwi PGX สดผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำขับฟรี1เดือนของแถมพิเศษทุกเดือน สมาชิกบัตรอีออนรับเงื่อนไขพิเศษสุดๆจำหน่ายอะไรแท้ศูนย์บริการได้มาตรฐานรับจำนำเล่มทะเบียนทำพรบต่อทะเบียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหรียญทองก็จะอยู่ใกล้ๆคุณดาวน้อยผ่อนสบายๆบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านโทร077-541-161และ077-541-990
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: ใช้พระรามเดินหนอง
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: M-Cord Radio Network ช่วงอสวทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

0: ใช้พระรามเดินดง
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925541453

อย่างเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเวลาหมดในชั่วโมงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรต้องการการดูแลการเอาใจใส่นะครับการใส่ปุ๋ยคือสิ่งสำคัญสำหรับพืชผลของคุณนะครับเลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพต้องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับเวลาหมดในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวปิดเบรกด้วยเงินเพลงของคุณไมค์พิรมพรไม่สายเกินรอนะครับชั่วโมงหน้าพี่โอ๋นฤมลมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อส่วนผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายสามโมงสวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันอาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา M-Cord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลพิพัฒน์เผยครม.สัญจรสงขลาถกปัญหา5จังหวัดภาคใต้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาผังเมืองนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีนโยบายประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนโดยวันที่31สิงหาคมจะเป็นการลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและผังเมืองที่ใช้มานานโดยวันที่25สิงหาคมจะมีการประชุมสรุปอีกครั้งที่ทำเนียบรัฐบาลโดยให้ทั้ง5จังหวัดนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงสิ่งที่ต้องการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องผังเมืองและโซนนิ่งที่ใช้มาระยะหนึ่งแล้วจุดใดที่สมควรเปลี่ยนโดยให้ภาคเอกชน5จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอด้วยยืนยันว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องกรอบงบประมาณเพราะเป็นเรื่องของสภาพัฒน์ส่วนเรื่องน้ำท่วมเป็นคนละส่วนกันกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มีการประชุมการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันเพราะเข้าถึงฤดูน้ำส่วนโครงการ Missing Link จากการที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคงต้องศึกษากันต่อซึ่งตนให้กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรทำการศึกษาเพิ่มเติมว่าความเหมาะสมของท่าเรือระนองมีความเหมาะสมในการพัฒนาและการลงทุนโดยภาครัฐหรือไม่หากไม่เหมาะสมจะใช้พื้นที่ใดให้สนขสำรวจอีกครั้งอนุทินรับโทรตำหนิผบ.ตร.จริงเหตุสอบฉลองเรี่ยวแรงดูชิวยืนยันยุคนี้ไม่มีช่วยตำรวจนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายกรัฐมนตรีโทรมาติงเรื่องที่นายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีสุพรรณบุรีและไม่ใส่กุญแจมือขณะอยู่ในห้องสอบสวนโดยนายอนุทินยืนยันว่าได้โทรศัพท์ไปติติงเรื่องของการสูบบุหรี่ในโรงพักและเห็นท่าทางทำไม ูชิวทางที่เพิ่งจะก่อเหตุอุกจกันมาซึ่งผบตร.บอกว่าเพิ่งโทรศัพท์ไปกำชับและตำหนิกับทางโรงพักด้วยส่วนเรื่องการดำเนินคดีให้ถามกับตำรวจขณะที่นายฉลองอ้างว่าสามารถช่วยพันตำรวจเอกธงชัยเป็นผู้กำกับได้นั้นนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เกิดมากี่ปีแล้วนายกอบจ.ธงชัยอายุมากแล้วตอนนั้นตนยังไม่เข้าการเมืองผู้สื่อข่าวจึงถามว่าในยุคนี้ไม่มีใช่หรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าในยุคนี้ไม่มีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้รับการรายงานการเสียชีวิตของนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยของพรรคเพื่อไทยแล้วเคยทำงานร่วมกันสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเสียดายเพราะนายเกรียงกันตินันเป็นคนน่ารัก
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-COT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-COT Connect

0: ปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันนะคะช่วงเวลาของยามบ่ายค่ะสุขใจไปกับเพลงนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้อยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันโดยโอนฤมลค่ะและที่นี่ Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 2คลื่นความถี่ค่ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้นะคะครอบคลุมชัดเจนในจังหวัดชุมพรทั้งหมดบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดระนองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพลงแรกเปิดรายการกันค่ะนี่จอนนี่ที่รักนะคะเปิดรายการทักทายคุณได้ฟังกันไปเรียบร้อยค่ะช่วงนี้อยากฟังงานเพลงไหนก็ยังคงทักทายกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็

เดี๋ยวสายหน้าไมค์วันนี้พี่หนุ่มหมู่สองหันเงินโทรมาก่อนกลัวว่าเดี๋ยวติดหน้าไมค์ไม่มีคำคมคำกลอนของวันแม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็บอกว่าวันนี้คนน่าจะโทรไม่เยอะเพราะว่าไม่มีคำคมจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาเปิดสายหน้าไมค์กันช่วงหน้าหลังจากจบเพลงนี้นะคะใจอ่อนค่ะใจอ่อนของคุณฝนธนสุนทรนะคะเดี๋ยวบางคนบอกไม่กล้าโทรมาอีกแม้ต้องมีคำกลอนคำคมอะไรใดๆด้วยมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีมันก็จะเป็นสีสันของรายการค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะไปค่ะใจอ่อนนะคะของคุณฝนธนสุนทรมาหรือยังนี่ล่ะมีแต่ใจอ้อแอ้อแอใจอ่อนของคุณฝนธนสุนทรไปไหนอ่ะมาแล้วฟังกันเลยค่ะ

0: ใจอ่อนค่ะเพลงนี้นะคะของคุณฝนธนสุนทรค่ะจัดให้ฟังกันไปเรียบร้อยหลังไมค์มา3สายแล้วนะคะแต่เดี๋ยวมาดูหน้าไมค์กันดีกว่าค่ะว่าจะมากี่สายนะกับในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาละค่ะคุณขอมาเราจัดให้สายแรกรายงานตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณโอ
0: ๋โอ้โหมาสายแรกเลยพี่อีทเมื่อวานก็สายแรกเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคเลยค่ะ
2: แล้วค่ะพอมาถึงกดเลย
0: แสดงว่าวันนี้เตรียมคำพูดเตรียมคำกลอนสำหรับคุณแม่มาแล้วแน่เลย
2: ก็มีนิดนึงค่ะ
0: เอาเลยค่ะเชิญเลย
2: แล้วคุณแม่จะเสือแท้

0: บดวงจิตแม่เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงชีวิตมอบสิ่งที่ดีทุกทิศไม่คิดทวงค่ะ
1: โอ้โหอ้าวประมือให้หน่อยคำกลอนวันแม่นะคะขอบคุณพี่อีพนรายค่ะเป็นหน่วยกล้าตายสายแรกที่มีคำกลอนเกี่ยวกับคุณแม่มาฝากกันด้วยนะคะอ่ะมาค่ะวันนี้เพลงอะไรดีอะคะ
0: เกี่ยวกับแม่ค่ะคุณโอ้ใครหนอได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เพลงของคุณสวรีค่ะ
1: ใครหนอเหรอคะตอนแรกนึกว่าจะเป็นใครหนอของคุณไม้พิรมพรสรุปเป็นใครหนอของใครหนอคุณสาวลีใช่ไหมคะโอเคเจอแล้ว
0: ใช่ค่ะสาวลีประกับพันที่ให้กี่คอนะคะคุณโ
1: นอ๋อใครหนอรักเราเท่าชีวีอันนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่นั่นแหละค่ะ
1: อ่าโอเคโอเคเจอแล้วคุณสาวลีประกับพันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะโอเค
0: ทุกสายเลยค่ะที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ดีเจด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่อีท
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ไม่ได้ฟังนานแล้วคือไม่ได้ร้องนานแล้วเพลงนี้ใครหนอใครหนออย่าร้องเลยนะเดี๋ยวแฟนรายการหายไปหมดเอามาค่ะสายที่สองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับดีเจโ
1: อโอ้ย
2: ยังสักร้องสามคำนะครับ
1: อ้าวมีคำพูดอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ไม่จะร้องไม่มีครับมีแต่เพลงอย่างเดียวร้องเพลงสักร้องสามคำ
1: อ้าวร้องเลยค่ะ
2: ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนจิตใจอาวรถึงตอนแม่นั้นลำแข็งสิ้นช่วยสักเดือนเสื้อตัวงามบอกเคยได้แทนเลี้ยงลูกบนความลำแค้นลูกแค้นแม่เหนื่อยมาพอ
1: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่ไปซ้อมมากี่วันคะ
2: ร้องถูกหลายวันแล้วครับ
1: ซ้อมหลายวันแล้วนะโอ้โหเพลงนี้โอ้ไม่ต้องเปิดให้ฟังแล้วมั้งเพราะวันนี้พี่เขียวร้องให้แฟนรายการฟังแล้วหยาดเหงื่อเพื่อแม่ใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: อ่ะโอเคได้เลยค่ะ
2: ผมสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบอกไม่มีคำพูดไม่มีคำกลอนค่ะแต่ว่ามีบทเพลงมาฝากคุณแม่นะคะโอ้ลูกทำงานหนักเพื่ออยากให้แม่พักผ่อนชื่นใจอ่ะนะคะคุณผู้ฟังมาต่อเลยสายที่สามสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะสายนี้จากพี่สาวในเมืองนะคะ
3: พี่สาวในเมืองไม่มีคำพูดนอกจากว่าใครหนอรักเราเท่าชีวัน
1: เท่าชีวันช่วยร้องช่วยร้องโอเคปรบมือให้ก่อนปรบมือให้ก่อนโอ้น่ารักมากไม่มีคำพูดคำกลอนแต่ว่ามีบทเพลงนี้นะคะที่สื่อถึงคุณแม่ได้อย่างดีทีเดียวเลยนะสำหรับเพลงนี้ค่าไม่ใช่ค่าน้ำนมสิเป็นชื่อเพลงใครหนอเนาะใช่ไหมคะ
3: ใช
1: ่
3: ใครหนอของสมบูรณ์ประกาศพันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสุนารีก็มาร้องนะ
1: ค่ะก็มีหลายฉบับอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: ค่ะ
3: ฉบับก็คือสมบูรณ์ประกาศพัน
1: โอเคเดี๋ยวได้ฟังเลยนะคะเพราะโอ๋ก็ไม่ได้ฟังนานแล้ว
3: พี่ขอค่าน้ำนมของก๊อตนะ
1: ค่าน้ำนมของคุณก๊อตนะคะได้เลยค่ะ
3: อยากจะฝากนิดนึง
1: ค่ะ
3: อย่ารักแม่เฉพาะวันแม่ขอให้รักทุกวันและตลอดไป
1: ใช่ค่ะพูดแล้วซึ้งนะคะน้ำตาจะไหลเลยทุกวันเป็นวันแม่นะคะไม่เฉพาะแต่12สิงหาคมเนาะอ้าวไปแล้วให้ทุกวันค่ะเป็นวันแม่เนาะไม่ใช่แค่วันเดียวนะคะคุณผู้ฟังอ้าวต่อมาค่ะสายที่4ของเราสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องโอ๋
1: สวัสดีค่ะสายนี้จากปทิวหรือเปล่าคะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: พี่ส้มใช่ไหมเอ่ยพี่ส้มนะ
4: ค่ะ
1: จ้ะ
4: คิดถึงแม่ของเสกโลโซ
1: คิดถึงแม่ของพี่เสกนะคะ
4: ค่ะ
1: แล้วมีคำพูดคำกลอนหรือมีอะไรฝากถึงคุณแม่บ้างไหมคะ
4: โอ้ยไม่ได้เรียนมา
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
4: คิดถึงแม่ทุกวันทุกวันเลย
1: ค่ะ
4: รักแม่ทุกวัน
1: ค่ะ
4: ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหน
1: ก็รักแม่ทุกวันนะคะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ได้เลยค่ะ
4: พี่สาวในเมืองด้วยนะคะ
1: ได้เลยค่ะพี่ส้ม
4: ต้องให้น้องโอด้วย
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ก็มีเพลงนะคะที่สื่อถึงคุณแม่นะสำหรับคิดถึงแม่ของพี่เสกโลโซค่ะอ้าวมาค่ะสายสุดท้ายของเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับน้องโอครับ
1: โอ้โหพี่แดงนึกว่าจะไม่มาซะแล้วเนี่ย
5: ก็มันเข้ายากอย่างแรกนะครับ
1: ก็เข้ายากเหรอเพลงรายการนี้
5: รายการนี้ก้าวยากคนสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยครับเข้ามาครับ
1: โอ้โหวันนี้มีแต่คนสวยคนหล่อทั้งนั้นเลยแล้วพี่แดงก็จัดว่าอยู่ในเป็นคนหล่อด้วยใช่ไหมคะ
5: ผมว่าโดยมากจะหล่อตอนเย็นครับ
1: ทำไมหล่อตอนเย็นนะคะ
5: ก็แม่อย่าเอาขี้เท้าหรือเอาหมิ่นม่องหรือเอาพวกหมอนครับ
1: ไอ้ไรก็ไม่รู้เยอะจริงๆเลยเอ้าพี่แดง
5: เอาเหล้าขาวแล้วโบหมอมันโอ้ยอะไรอย่างน
1: ั้นไม่รู้กันเลยเหล้าขาวกับใบน้อยนา
5: วันนี้เอาปริญญาลูกแม่ค้า
1: คิดจะบอกว่าถ้าเป็นเหล้าขาวกับใบน้อยนาเนี่ยเอามาเบื่อเขาค่ะ
5: อ๋อครับแต่ที่โอ้ไปพวกหมอมเหรอ
1: พวกหมอมเหรออ๋อพวกกระหม่อมพวกกระหม่อมอ๋อเขาเรียกอะไรอ่ะยาตัวสีดำๆเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะ
5: สมบัติเล่าขาวแล้วก็ผมกินเรื่อยก็เลยอ่ะคิดถึงแม่ครับ
1: ที่เขากวาดลิ้นหรือเปล่าคะ
5: ไม่พวกงมคร
1: ับ เอาเนี่ยเขามาพวกกระหม่อมนะ
5: ใช่ครับที่เด็กๆอยู่ครับ
1: โอเคใครรู้เดี๋ยวบอกมาหน่อยนะปริญญาเพื่อแม่นะพี่แดง
5: ครับ
1: โอเค
5: ให้ทำเนี่ยด้วยทำเนี่ยว่าให้น้องโอมาจริงๆนะว่าเขาห้ากินฟรีครับ
1: โอเคได้ไปใช้60-40ก็ได้ใช่ไหม
5: ก
1: ็
5: เดี๋ยวมาเองได้มากินฟรีไม่ต้อง60-40
1: โอเคเดี๋ยวไปค่ะขอบคุณนะ
5: เดี๋ยวมาเลยทำเนี่ยบอกแล้วบอกผมเลย
1: จ้าโอเคจัดไปไม่ต้องลงบัญชีใครนะ
5: ไม่ต้องเดี๋ยวน้ำตาผมออกเองครับ
1: โอเคขอบคุณครับพี่แดงจ้าสวัสดีค่ะเป็นดีเจก็ดีแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวฟรีนะคะร้านอาหารตามสั่งพี่เหมียหน้าโรงพักในเมืองนะพอกินแล้วไม่จ่ายก็แบบว่าเข้าไปโรงพักเลยโทษฐานที่อะไรนะกินแล้วไม่จ่ายนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิ่งใช่ไหมชิ่งไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้สถานีตำรวจด้วยไม่กล้านะคะอ้าวครบแล้วกับในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
6: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

โอ้เพลงนี้จะได้ยินหรือจะได้ฟังเฉพาะในช่วงของเทศกาลวันแม่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเป็นเพลงที่เพราะมากนะคะแล้วก็เสียงของคุณสวรีภกาพันธ์เนี่ยเรียกได้ว่าก็เป็นต้นฉบับแต่เพลงนี้อาจจะไม่ใช่ดนตรีต้นฉบับสักเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วก็คงจะถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนนะคะมีบทกลอนค่ะบทกลอนวันแม่นะคะจากพี่นกบางพราค่ะพระคุณของแม่เปรียบล้นพรรณนาขอบคุณค่าน้ำนมที่ให้ชีวิตลูกนะคะอันนี้พี่นกบางพราค่ะบอกว่าขอฝากคำกลอนไว้หน่อยนะคะช่วงที่แล้วเปิดสายหน้าไมค์แล้วมาไม่ทันนะคะมาเป็นสายที่6แล้วพี่นกก็เลยขอเพลงนี้ไว้ด้วยปลอบขวัญของดอกอ้อใช่ไหมคะดอกอ้อก็เป็นว่าเดี๋ยวต้องไปจัดตามคิวก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่เขียวในโสมกับเพลงนี้ค่ะหยาดเหงื่อเพื่อแม่นะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีเพลงค่าน้ำนมคิดถึงแม่ปริญญาเพื่อแม่โอ้โหอีกหลายเพลงที่รอกันอยู่นะคะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

ค่ะน้ำนมค่ะเพลงนี้นะคะจากคุณก๊อตจักรพันธ์นั่นเองค่ะมีข้อความจากพี่อิทนะคะจากพี่อิทรักขาวนะบอกว่าเดี๋ยวกลัวไม่ทันเปิดทันแน่นอนค่ะนะคะคุณน้าฟังยังไงเดี๋ยวช่วงนี้จะให้ฟังพี่เสกโลโซก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งละกันนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวดีๆที่ฝากกันเอาไว้ก่อนนะคะคุณน้าฟังนี่ฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้สำหรับใครค่ะที่อยากจะได้เครื่องฟอกอากาศนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านค่ะหลายคนรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศมันหนักใช่ไหมคะฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวนะคะทุกปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะว่าวันนี้ขอเสนอคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 นะคะอีกทางเลือกค่ะที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นนะคะเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานเลยนะคะช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับค่ะเบากลางแรงได้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิค่ะที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลแล้วก็โหมดนอนหลับนะคะทำงานเงียบไม่รบกวนแม้ในเวลานอนค่ะจะกลางวันกลางคืนวันนี้คาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่นะคะและที่สำคัญค่ะไส้กรองระบบเฮปปานะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นค่ะพิเศษเพียง 1,290 บาทแถมฟรีนะคะแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นรีบโทรด่วนเลยค่ะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะมีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะฝากกันเอาไว้ด้วยสำหรับเรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้นะคะมาพร้อมกับเพลงเลยค่ะและนี่คือพี่เสกโลโซคิดถึงแม่นะคะตามคำแนะนำค่ะจากพี่ส้มปทิวนะคะเพลงนี้

เป็นไงคะได้ฟังเพลงของพี่เสกโลโซแล้วถูกอกถูกใจไหมสำหรับเพลงนี้แม่นะคะคิดถึงแม่ของพี่เสกโลโซนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเพลงก็ยังอีกเยอะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยโอคงจะไม่คุยมากละกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะเดี๋ยวค่อยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะก็มีสายจากนะอท่าชนะบอกว่าถ้าเวลาทันนะน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยด้วยตอนนี้เหลือกี่เพลงอ่ะของพี่แป้นหมูสามหลำทรายค่ะคำเตือนของแม่แล้วก็ของพี่อิฐรักขาวนะคะแม่ของคุณตั๊กแตนค่ะปริญญาลูกแม่ค้ายังไม่ได้เปิดเลย เดี๋ยวพี่แดงคนใหม่นะคะตั้งคำถามว่าอะไรอ่ะที่มันเป็นสีดำๆแล้วก็เอามาพอกกระหม่อมเด็กๆที่เพิ่งเกิดเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะใครทราบบอกมาหน่อยละกันค่ะนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเด็กๆเขาจะชอบเอาเด็กไปกวาดลิ้นแต่มันก็เป็นสีดำๆเหมือนกันในตลาดเทศบาลเมืองชุมพรนี่แหละตอนเด็กๆโอ้จำได้เลยนะคะว่าถึงแม้ว่าโตแล้วก็ต้องไปกวาดลิ้นน่ะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะเป็นตลาดใกล้ๆตลาดท่าน้ำของอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชุมพรอ่ะนะคะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปมหาหิงเนี่ยเมื่อก่อนนี่โอ้โหต้องเอาสำลีชุบใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีแบบเป็นลูกกลิ้งอีกโอ้โหมันทันสมัยมากนะคะเอาว่ากันไปตามยุคตามสมัยค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะคะ

และนี่ก็คือคำเตือนของแม่นะคะของคุณแมงปอค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วนี่เพลงจะทันไหมหนอเหลืออีก2เพลงนะคะจากพี่อิดรักขาวค่ะแล้วก็พี่นกบางพลานะคะส่วนน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยเนี่ยนะออทัศนาไม่ทันแล้วแน่นอนนะคะอาที่มีคำถามถามไปว่าไอ้สีดำๆที่เขาชอบมาโพกหัวให้เด็กๆตอนแรกเกิดกระหม่อมยังบางๆอยู่นะคะได้รับคำตอบมาค่ะจากพี่อิดรักขาวกับพี่แป้นแหลมทรายบอกว่าเขาเรียกว่ายามหานินใช่ไหมคะไปค้นหาคำตอบมาเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นสมุนไพรใช่ไหมคะก็คือเอาสมุนไพรในกลุ่มแก่นแล้วก็รากไม้อะมาบดใช่ไหมคะแล้วก็มหานินหรือนินละกานก็ใช้ฐานไม้ไผ่ด้วยนะคะน้ำหมึกจีนด้วยนะคะแล้วก็สมุนไพรอื่นๆมาเป็นส่วนประกอบนะแต่ว่าที่ไปอ่านเจอเนี่ยเขาบอกว่าสรรพคุณทางยาเนี่ยแก้ไข้พิษแก้ร้อนในนะคะแต่ว่าทำไมเขาถึงต้องมาโพกกระหม่อมให้เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็ว่ากันไปค่ะนะก็เป็นเขาเรียกได้ว่าไงอาจจะเป็นภูมิปัญญานะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรโบราณอีกอย่างนึงค่ะซึ่งปัจจุบันไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเลือนหายไปมากน้อยขนาดไหนแล้วนะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะพร้อมด้วยกับเพลงนี้แม่ของคุณตั๊กแตนชลดาสงสัยจะได้จบเพลงนี้เพลงเดียวส่วนเพลงปลอบขวัญของคุณดอกอ้อนะคะน่าจะไม่ทันยังไงพี่นกบางพลาอย่าว่ากันนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเลยเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับดีเจโอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดด้วยนะช่วงหน้านะคะสำหรับช่วงนี้โอ๋นันทวัฒน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิจพระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมงคุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้นายแพทย์สรณะพ้นประธานกสทช.แล้วย้ำทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกสทช.แล้วยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่างนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสูญญากาศที่เกิดขึ้นในกสทช.ว่ายังมีคณะกรรมการอื่นๆอยู่ซึ่งในความเป็นจริงกสทช.เป็นองค์กรอิสระตนให้ความเห็นอะไรมากไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปกำกับได้ส่วนการไปร่วมชมการชกมวยที่เวทีราชดำเนินร่วมกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8สิงหาคมยืนยันว่าไม่มีเรื่องการคุยการเมืองซึ่งตนไปเปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนจากการพนันอย่างเดียวมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้นักท่องเที่ยวและเป็นการโชว์ศิลปะไทยซึ่งทางผู้จัดเสนอว่าหากสามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ในจังหวัดใหญ่เช่นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หากทำได้ก็ดีแต่ต้องเป็นการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมด้วยมองว่าหากทำได้ส่วนเรื่องนี้จะเป็นผลมาจากปฏิญญาโมนาโกหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแต่ปฏิญญาม็อกโคน่าแก้ง่วงบ่ายก็ง่วงยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีนายเศรษฐามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเมืองตอนนี้แค่ดูมวยไม่มีอะไรไปมากกว่านี้และไม่มีเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นครอบครัวเคลื่อนร่างฮลุนโซโลทำพิธีชาปนกิจที่วัดที่บ้านเกิดของฮลุนโซโลอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ทำพิธีทางศาสนาเป็นวันสุดท้ายก่อนจะเคลื่อนล่างไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาไว้อาลัยและให้กำลังใจครอบครัวซึ่งแฟนคลับทุกคนนำของฝากพวงหรีดพัดลมมาร่วมทำบุญให้กับครอบครัวหลังจากเคารพศพเสร็จเรียบร้อยจะเดินทางมาถ่ายรูปกับพี่ชายและพี่สาวขลุนเป็นที่ระลึกรวมถึงเข้าไปให้กำลังใจคุณย่าส่วนบรรยากาศที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่ชาปนกิจมีแฟนคลับบางส่วนได้เดินทางมาที่วัดโดยตลอดช่วงเช้าเต็มไปด้วยพลังแห่งความร่วมมือและความอาลัยทั้งผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อนบ้านอาสาสมัครกู้ภัยช่วยกันกางเต็นท์จัดสถานที่วางเก้าอี้มากกว่า 2,000 ตัวเพื่อรองรับมหาชนแฟนคลับจากทั่วประเทศอย่างไรก็ตามครอบครัวได้ดำเนินการเคลื่อนร่างของฮลุนโซโลจากบ้านไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดตามประเพณีท้องถิ่นเมื่อเวลา 13 นาฬิกาแล้ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
13: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
14: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
15: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสาร

0: วาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
4: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

บอกแม่ที่อยู่บนฟ้านะครับนี่คืองานเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเสียงร้องของมีนสุธาทิพย์นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันเหมือนเดิมบ่าย 3:00 นถึง 6:00 นเย็นมีเพลงเพราะให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กับโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะก็เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆนะครับที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับฟังเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตกันต่อในชั่วโมงนี้ครับ

0: อย่างเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเลยครับนี่คือเพลงที่ชื่อว่านางนกเขานะครับเสียงร้องของบอลลี่แพทบุรีนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่นึงก่อนดีกว่านะครับแล้วก็กลับมายังมีเพลงที่ขอเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่ทาง0776415 67นะครับขอเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆก็มาหลายเพลงเลยทีเดียวสักครู่เดี๋ยวได้กลับมาครับ
1: Mcot Radio Networkถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: ขอมาจัดให้นะครับนี่คือแค่ฝุ่นงานเพลงของแอลกอฮอล์นะครับเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาทาง0776415 67อีกกว่ายามบ่ายนะครับอยู่ดูแลกันต่อตรงนี้ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวไปฟังผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่หนึ่งนะครับยังมีอีกหลายเพลงที่รอคิวกันอยู่ครับ
1: M-Cot Radio Network
2: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network

0: ดเลย
1: ไม่ว่าน้องจะเอาอะไรยกให้หมดเลยนะครับนี่คืองานเพลงของ MC2 นะครับชื่อเพลงว่ายกให้หมดเลยนะครับจะได้ฟังกันในช่วงนี้ครับที่โกย่ามบายอยู่ดูแลกันพร้อมทั้ง Honda ชุมพรรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i สกูปี้ i PCX Honda Click Giono 125และอีกหลายๆรุ่นนะครับวันนี้ที่โชว์รูมของ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายมีศูนย์อะไหล่ที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันกันเลยทีเดียวครับ

สียงร้องของคิวสราวุธนะครับร่วมกับพงวงพัทลุงนะครับชื่อเพลงว่าบ้านเรานั่นเองนะครับไม่ต้องการอะไรที่มากมายนะครับขอแค่มีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำก็เพียงพอแล้วนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับจิโกยามบ่ายที่2ความถี่เหมือนเดิม FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับมีความบันเทิงทางด้านเสียงเพลงที่มอบให้กันในช่วงของจิโกยามบ่าย2ชั่วโมงแรกเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับส่วนชั่วโมงที่3 5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นเพลงไทยลูกทุ่งนะครับอยู่ดูแลกันที่ 90.75 และ 104.75 นะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง Mcord Connect ด้วยนะครับผ่านระบบโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับในแอปพลิเคชัน Mcord Connect นั่นเองนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect แล้วก็ฟังสถานีวิทยุอสมทชุมพรได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะครับเวลาหมดในชั่วโมงแรกตรงนี้กับจิโกย่ามบ่ายแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมานะครับกลับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตกันต่อปิดเบรกในชั่วโมงนี้ด้วยเงินเพลงของอาจารย์ไข่มาริโอน่านะครับร้องโดยน้องต้นข้าวและอาจารย์ไข่ชื่อเพลงว่าแสงจันทร์นะครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.เห็นชอบยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอภายหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวใจสำคัญคือการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุด้วยการตรวจค้นคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการเร่งดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทำงานร่วมกันกับนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีม MCAT ของกรมสุขภาพจิตพร้อมเตรียมห้องพักใจเซฟรูมเพื่อเป็นพื้นที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจและเตรียมความพร้อมครูและผู้ปกครองให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมก่อนกลับเข้าสู่การเรียนตามปกติกองทัพภาคที่2ส่ง EOD เคลียร์พื้นที่ดงใหญ่เก็บกู้กระสุนระเบิดต่อต้านรถถัง105มิลลิเมตรปักคาต้นไม้กลางป่าบุรีรัมย์ประชาชนบ้านลำนางรองตำบลลำนางรองอำเภอนนท์แดงจังหวัดบุรีรัมย์พบเห็นวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในเขตรัก

0: าพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เมื่อวันที่10สิงหาคมจึงได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยกองทัพภาคที่2แจ้งให้หน่วยทหารประจำเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยเพื่อดำเนินการพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มิลลิเมตรจึงสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เพราะอาจได้รับอันตรายพร้อมประสานสั่งการชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้ล่าสุดวันนี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางเข้าดำเนินการเก็บกู้กระสุนระเบิดตามขั้นตอนและดำเนินการเก็บกู้เสร็จสิ้นแล้วเจเศษเผยปภ.ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือและอีสานนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นขณะนี้ว่าเบื้องต้นมีการเฝ้าสังเกตการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนผ่านเซวอทแคสในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่น้ำลาวและจังหวัดพะเยาขณะที่ภาคอีสานปริมาณน้ำโขงสูงขึ้นต่อเนื่องอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังทุกพื้นที่ซึ่งการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูน้ำหลากนั้นมีแผนการรับมือโดยซักซ้อมหลายรอบกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นให้เฝ้าระวังหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งไปยังระบบเซลบอดแคสต์หลังนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งทั่วประเทศในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าสามารถจัดสรรงบประมาณในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีในสถานะฉุกเฉินอีกคนละ100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยและรองรับสถานการณ์น้ำแล้งเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำแล้งได้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสม

0: มททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
4: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

มาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์โอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับยังนำเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตมาฝากกันเหมือนเดิมดูแลกันในบรรยากาศของวันอังคารนะครับวันนี้11สิงหาคม2569พรุ่งนี้12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับก็จังหวัดชุมพรเราเนี่ยนะครับมีกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติหลายกิจกรรมเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภามีพิธีตักบาตรใน

ช่วงเช้าด้วยนะครับส่วนช่วงเวลา8นาฬิกาพรุ่งนี้นะครับมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับกับกิจกรรมทำบุญให้แม่ดูแลบ้านพ่อนะครับก็คือเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปที่ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรก็มีกิจกรรมพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับมีเวทีเสวนาเราจะดูแลหนองใหญ่บ้านพ่อตลอดไปมีการแสดงน้อมรำลึกนะครับมีดนตรีไทยรำมวยไทยมีคาราโอเกะนะครับนิทรรศการหัตถกรรมลูกปัดแล้วก็มีกิจกรรมเด็กชุมพรกับสมุนไพรนะครับนวดแผนไทยมีขีดเส้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโรงทานมีอาหารกาแฟน้ำดื่มไว้บริการตลอดงานนะครับสำหรับใครที่จะไปร่วมกิจกรรมนี้นะครับการแต่งกายก็คือข้าราชการประชาชนใช้ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพไว้ทุกโทนสีดำหรือสีอ่อนนะครับนักเรียนนักศึกษาชุดตามสังกัดหรือชุดสุภาพโทนสีดำหรือสีอ่อนก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ12สิงหาคมที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั่นเองครับอยู่ดูแลกันต่อตรงนี้ที่อสมทชุมพรนะครับกับผู้สนับสนุนรายการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงมีสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายแล้วที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับวันนี้ประสบการณ์การจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงกว่า20ปีเป็นประกันฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพกันได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องดีกว่านี่คือไงเพลงที่ถามถึงเข้ามาจีบตอนสวย

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้น

0: สร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ในสไตล์ของคณะ AV Room นะครับเด็กมูกล่อนะครับนี่คือช่วงของที่โกยามบายมาเน้นย้ำในเรื่องราวของสถานที่ดีๆสักหนึ่งแห่งนะครับที่ The Beat Resort and Residence นะครับที่นี่เป็นสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมบริการห้องพักติดทะเลนะครับห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องทากิทากิที่มีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านนะครับสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วยังมีคาเฟ่บริสโตต่อตูนะครับพร้อมให้บริการช่วงพักเบรกนะครับทานอาหารทานของหวานและเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาบรรยากาศสบายวิวดีมากมากเลยนะครับที่ The Beat Resort and Residence นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีห้องพักวิวทะเลและวิวสวนห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและสระว่ายน้ำกว้างๆไว้บริการอีกด้วยนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ The Beat Resort and Residence ชายทะเลปะทิวใกล้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรนะครับหมายเลขโทรศัพท์0654313005นั่นเองนะครับนี่คือสถานที่ดีๆที่นำมาแนะนำคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

ยกให้หมดเลยที่อยากเอาอะไรยกให้หมดเลยนะฮะนี่คือ MC2 และแอมชบานะครับ2แอมเลยนะครับชื่อเพลงว่ายกให้หมดเลยช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายนะครับดูรายการที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็มีหลายเพลงที่แนะนำเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่ปิดเบรกในช่วงนี้เลยก็แล้วกันนะครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลขณะนี้เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบสั่งพักใบป.3 และปืนสวัสดิการเร่งแก้กฎหมายใน60วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ควรครอบครองมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีมาตรการระยะเร่งด่วนได้แก่ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันเร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่ครม.มีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนมาตรการระยะยาวเร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันและกำหนดให้ใบป.4 ต้องต่ออายุทุก3ปีศรีหศักดิ์เผยได้ประธานคณะประนอม14สิงหาคมเปิดลิสต์รายชื่อผู้อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาคุยครั้งแรกกันยายนนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันคลอสนั้นในวันที่14สิงหาคมจะมีการคัดเลือกประธาน1คนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติประมาณ10คนให้ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาพิจารณาซึ่งฝ่ายไทยพิจารณาแล้ว6คนและจะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกช่วงเดือนกันยายนส่วนสถานที่การประชุมจะเป็นที่ตั้งของสำนักกฎหมายทาง

0: ทะเลมีทั้งโซนยุโรปเช่นกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนในเอเชียมีประเทศสิงคโปร์และเวียดนามสำหรับการโต้แย้งแรงงานของนายทอมแอนดรูเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พาดพิงชายแดนไทยกัมพูชามีข้อมูลที่ไม่ตรงความเป็นจริงนั้นนายสีหศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้ได้ส่งข้อโต้แย้งไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC ขั้นตอนต่อไปคงนำแรงงานไปเข้าสู่การพิจารณาของ UNHCR และจะมีการอภิปรายซึ่งจะใช้เวทีดังกล่าวชี้แจงแต่มั่นใจว่าแรงงานชิ้นนี้จะไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศเชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
11: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
12: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
14: โอ้ยามบ่าย
15: ซุปเปอร์ฮิต
16: ร
14: ับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท

ตากแตนชลดานะครับวันว่างที่ตั้งใจนะครับเจ๊แป้นขอมานะครับพี่แป้นขอมาจากหลังสวนจัดให้ฟังกันเรียบร้อยนะครับยังมีต่อเนื่องนะครับมีขอฟังเพลงฝากคำขอโทษของสิริพรนำไปพงและเอกราชสุวรรณภูมิสัญญา5บาทด้วยนะครับเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงนี้จิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกันต่อจนถึง6โมงเย็นครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มาเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องราวของการไปเล่นน้ำทะเลนะครับสำหรับบุตรหลานที่จะได้หยุดในวันพรุ่งนี้นะครับรู้วันไหนๆก็ตามนะครับที่ไปเล่นน้ำทะเลเนี่ยตอนนี้มีข่าวเรื่องของพิษภัยจากแมงกระพุนกล่องนะครับที่ระบาดอยู่ในพื้นที่ของทะเลอ่าวไทยนะครับฉะนั้นก็ฝากไปถึงผู้ปกครองฝากไปถึงน้องๆด้วยนะครับที่ลองไปเล่นน้ำทะเลนะครับถ้าสังเกตเจอแมงกระพุนเนี่ยนะครับให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับส่วนใครที่เจอพิษของแมงกะพรุนเข้าไปมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะครับข้อแนะนำก็คือห้ามไปขยี้นะครับแล้วก็ให้ใช้น้ำส้มสายชูนะครับราดลงบนจุดที่โดนแมงกะพรุนเนี่ยนะครับสักประมาณ30วินาทีนะครับราดต่อเนื่องสัก30วินาทีเพื่ ยับยั้งพิษของแมงกะพรุนนะครับแล้วก็โทรแจ้ง1669ให้เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับอย่าทำการล้างด้วยน้ำเปล่าหรือว่าน้ำยาอื่นใดเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้พิษเนี่ยนะครับมันแพร่เข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้นนะครับฉะนั้นจำไว้เลยนะครับถ้าโดนพิษแมงกะพรุนใช้น้ำส้มสายชูราดเท่านั้นนะครับห้ามใช้อย่างอื่นนะครับก็เน้นย้ำนำมาบอกคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อนะครับที่โกยามบ่ายกับเพลงในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกันตรงนี้เปิดเพลงให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับมีเพลงเพราะๆมอบเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังกันทุกๆท่านในช่วงนี้ครับ

อยู่ดูแลกันอย่างนี้นะครับในช่วงกับบรรยากาศยามเย็นนะครับบางคนกำลังฟังอยู่ในรถนะครับบางคนฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่ทำงานนะครับก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ด้วยกันแล้วกันนะครับขอเป็นเพื่อนกันตรงนี้ด้วยเสียงเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนั่นเองครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับที่โกยยามบ่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 6:00 นนะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: กวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: Encord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพ
6: ี่ใหญ่ค่ะครับ
7: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
6: ก็พบกันเย็นวันอังคาร

0: นะครับวันนี้11สิงหาคมก็มีเรื่องที่ประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้นัดกันก็เหมือนเดิมนะ
1: ฮะก
0: ็ล่มแต่ว่ามีรายงานข่าวล่าสุดที่สื่อรายงานว่านายกอนุทินเดี๋ยวผมดูนะครับ
1: ทูลเกล้า
0: ทูลเกล้านะฮะปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นตำแหน่งประธานกสทช.แล้วยืนยันทำทุกอย่างตามกฎหมายและขั้นตอนไม่กังวลภาวะสุญญากาศชี้ยังมีกรรมการเหลือปฏิบัติหน้าที่ได
1: ้
0: นะฮะตอนที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะก็ทางนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะครับว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แล้วโดยนายอนุทินยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่างเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่านายกได้ลงนามทูลเกล้าไปแล้วใช่หรือไม่นายกก็บอกลงนามแล้วครับผมทำตามขั้นตอนทุกอย่างผมไม่ได้ทำด้วยเจตนาที่ไม่ดีทำตามขั้นตอนทุกอย่างทั้งที่ของรัฐบาลทั้งของส่วนตัวได้ให้ความเห็นมาครับ
1: เป็นการประชุมล่มครั้งที่5
0: ครั้งที่5ใช่ไหม
1: ก็คือกรรมการ3ท่านเนี่ยก็ walk out ออกนะโดยเหตุผลว่าคือไม่สามารถจะร่วมประชุมกับบุคคลที่ไม่ดีอะไรแบบนี้ได้อาจารย์พี่รองรองนามสูตรวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเคลียร์มากนะคะ
0: คร
1: ับบอกว่าทุกวันนี้ก็มาทำงานก็เหมือนเป็นกสทช.ชั้น2อยู่แล้วพี่ไพศาลตีความตรงนี้ว่ายังไงอ่ะถ้าดิขอพูดก่อนก็แล้วกันนะคะคำว่าเป็นกสทช.ชั้น2อ่ะเหมือนกับว่าเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ก็คือประธานคือนายแพทย์สรณะเนี่ยก็อาจจะได้รับการซัพพอร์ตใช้ภาษาอังกฤษอาจจะดูนุ่มนวลดีนะฮะ support ก็แล้วกันนะฮะจากทางฝั่งของประจำฝ่ายประจำเขาอะก็คือสำนักงานเลขาธิการเป็นที่ฝั่งกสทช.กลุ่มอาจารย์พี่รองรองเนี่ยที่ไม่เข้าประชุมนะฮะอาจารย์พี่รองรองคุณสุพัฒน์สุพัชราสายพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญแล้วก็คุณสมภพภูริวิกัยพงศ์ที่ร่วมกันเดินออกจากห้องประชุมเนี่ยคงจะไม่ใช่คนที่คือเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาซัพพอร์ตหมอสรณะคนกลุ่มนี้ก็น่าจะเหมือนกับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่มิตรอะค่ะพี่ไพศาลไม่มีความเป็นมิตรใช้คำนี้ได้ไหมคะ
0: ก็โดย
1: เหมือนอยู่เป็นฝั่งตรงกันข้ามอย่างนั้นอะ
0: ก็โดยความเป็นมา
1: เป็นไป
0: ความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่คณะบอร์ดชุดนี้ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเข้ามาเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันก็เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสิ่งที่เขาเห็นต่างกันแล้วก็ไม่ยอมกันเลยนี่ก็คือการตั้ง
1: เล
0: ขาอีกฝ่ายนึงเขาก็บล็อกเลยนะเพราะว่าคุณที่หมอสรณะเขาจะตั้งเนี่ยก็โอเคก็มีเรื่องถูกร้องเรียนถูกอะไรอยู่ด้วยมันก็มีการสอบมีอะไรก็ตั้งแล้วก็รู้สึกตั้งไม่ได้ใช่ไหมตั้งไม่ได้ก็มันก็เป็นสภาพอย่างนี้อยู่แล้วผมก็คาดเดาไว้ว่าถ้ารอโปรดเกล้าลงมานะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบโปรดเกล้าลงมาหมอสรณะพ้นไปแล้วเนี่ยกรรมการที่เหลือเขาก็ต้องเลือกประธานทำหน้าที่คนใหม่ไปก่อนจนกว่าจะมีการสรรหากรรมการมาครบ7คนนะก็อีก6คนที่เหลือก็เป็นองค์ประชุมได้อยู่แล้วตามกฎหมายเขาก็ต้องเลือกผู้ที่ทำหน้าที่ประธานกันแล้วก็ผมว่าเรื่องของรักษาการ

0: เลขาเนี่ยรองเลขากสทช.ที่มาทำหน้าที่รักษาการเลขาเนี่ยก็น่าจะได้บทสรุปอะ
1: ถ้าไม่เอา
0: แล
1: ค
0: ้
1: น
0: ว
1: นี้ก็จะเอาใครอะคะต้องเป็นลูกม่อมไหมคะ
0: ก็มีรองเลขามีอะไร
1: หลายคนใช่ไหมคะ
0: หรือว่าเปิดสรรหาแล้วก็ได้หมดนะครับเปิดสรรหาตำแหน่งเลขามาคนนอกก็มีสิทธิ์รองเลขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอ
1: ค่ะ
0: ตัวเองเข้าไปแข่งขันรับการสรรหาเป็นเลขามันก็มีกระบวนการอยู่ใช้มติเสียงของทางกรรมการกสช.ผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องคุณไตรรัตน์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรกๆหลังจากถ้าโปรดเกล้าลงมาแล้วนะตอนนี้ยังไม่โปรดเกล้ามาเราก็ไม่ทราบว่าตกลงจะยังไงครับ
1: โปรดเกล้าลงมาแล้วเนี่ยที่ปรึกษาของนายแพทย์สรณะเนี่ยจะส่งสัญญาณให้หยุดไหมคะเพราะดูวันนี้ที่นั่งแถลงข่าวกันตั้งแต่11โมงอ่ะเต็มที่เลยนะคะไม่ได้มีสัญญาณว่าหยุดถึงแม้ว่าจะเป็นการแถลงข่าวก่อนที่คุณอนุทินจะบอกว่าได้นำขึ้นทูลเกล้าแต่ดิฉันจะเชื่อโดยอะไรบางอย่างว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วใช่ค่ะไม่มีวันหรอกที่เขาต้องมีสายเขาวางว่าตกลงว่าไงต้องหุ้นก้าวแล้วอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยดูวันนี้เดินหน้าเต็มที่มากเลยอะค่ะ
0: ก็ที่ปรึกษาที่อะไรก็ต้องหุ้นกันทั้งแผงหมดไปพร้อมกับ
1: หมอแต่มีคนหนึ่งที่เป็นตำรวจอะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคุณอนุทินด้วยอะลาออกแล้วนะคะทิ้งเรือแล้วนะสละเรือแล้วนะคะ
0: ก็คงมีได้รับสัญญาณอะไรมาน
1: ายแพทย์สรณะบอกว่าได้เสนอหลักฐานใหม่เพื่อยืนยันสถานะการทำงานของผมโดยผมเนี่ยได้รับหนังสือตอบจากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวาน10สิงหาใช่ไหมคะหนังสือเนี่ยยืนยันว่าผมลาออกจากความเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสิ้นสุดตั้งแต่8มกราคม65ซึ่งเป็นการยืนยันสถานะที่ชัดเจนว่าผมไม่ได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันดังกล่าวก่อนที่จะมาเป็นกสทช.และ8มกราคม65ถึง12เมษายน65เนี่ยมันเป็นระยะเวลาก่อนที่ผมจะมาเป็นกรรมการกสทช.ผมก็ประกอบวิชาชีพอิสระทางแพทย์เนี่ยแต่ไม่ได้รับราชการไม่ได้มีสถานะกับมหิดลเลยเพื่อให้ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยไปตามความจำเป็นซึ่งการปฏิบัติงานในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการรับเงินตอบแทนโดยตรงจากมหาวิทยาลัยมหิดลหรือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนการประกอบวิชาชีพอิสระในโรงพยาบาลรัฐเป็นเรื่องที่ทำได้มีกรณีตัวอย่างอาจารย์แพทย์ที่เกษียณแล้วก็ไปผมไม่ได้เป็นพนักงานประจำไม่ได้เป็นลูกจ้างทำไมจดหมายนี้มาช้าจังอะคะจนศาลตัดสินแล้วทำไมเพิ่งมาแล้วไอ้ใบเสร็จรับเงินอะไรที่ก่อนหน้านี้
0: ไปรวบรวมก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานอะไรต่างๆเอาไว้แล้วถ้าโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไปยื่นเอาหลักฐานเหล่านี้ไปยื่นศาลปกครองก็ลุ้นท่านอาจจะรับคำร้องก็ได้เพราะว่าที่ท่านไม่รับคำร้องเนี่ยที่ทุ่งจะสั่งไปเมื่อสักสองสามวันที่แล้วเนี่ยว่าไม่รับคำร้องของหมอสรณะเนี่ยเพราะว่าศาลท่านบอกว่า
1: ข้อมูลใหม
0: ่ก็ยังไม่ได้โปรดเกล้าพ้นจากตำแหน่งอ่ะ
1: อ๋อยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีเหตุที่จะรับไว้
0: ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อถูกโปรดเกล้าพ้นจากตำแหน่งแล้วโอเคคุณไม่ได้รับการเป็นธรรมมาร้องก็อะไรก็มาดูว่าท่านจะรับไหมถ้ารับก็อันนี้ก็เป็นพยานหลักฐานที่จะไปสู้ไปถ้ายังติดใจอยู่นะถ้ายังติดใจอยู
1: ่ก็ติดใจค่ะเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าไอ้คำสั่งที่ไม่รับคำฟ้องเกี่ยวกับสถานะของตนที่พี่ไพศาลบอกว่าก็ยังไม่ได้มีเรื่องโปรดเกล้าออกนี่จะมาให้พิจารณาได้ไงผมก็ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยกรรมการสถานกสทช.ที่บอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนจากหรือเสียหายจากคำวินิจฉัยนี่หมายความว่าวินิจฉัยของคณะกรรมการสถานดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งและอำนาจของตนขอยืนยันว่ายังคงต้องปฏิบัติหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งโอเคถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้กำลังสงสัยอยู่ว่าถ้าโปรดเกล้าให้พ้นแล้วและไปร้องศาลปกครองยังจะมาทำงานอีกหรือเปล่าคะ
0: อ๋อไม่ได้นะโปรดเกล้าพ้นแล้วก็พ้นแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าท่านยังติดใจหวังว่าศาลท่านจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็รับคำร้องแล้วก็ไปนั่นกันมาศาลอาจจะมีคำตัดสินอะไรออกมาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องอนาคตก็เป็นสิทธิ์ของท่าน
1: แล้วยังไง
0: ท่านเห็นว่าท่านท่าน

0: ท่านต้องพ้นจากตำแหน่ง
1: ไ
0: ม่ไม่ผิดก็ท่านก็มีสิทธิ์ที่นั้นก็มีสิทธิ์ไปยื่นไปแล้ว
1: แล้วคุณอนุทินจะชักเข้าชักออกถ้าศาลปกครองบอกอีกอย่างหนึ่งคุณอนุทินทูลเกล้าไหม
0: อ๋อไม่ไม่ถ้าศาลปกครองท่านทำอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเป็นคนละขั้นตอนแล้วครับคือศาลท่านจะไม่ตัดสินเพราะว่ายังไม่พ้นจากตำแหน่งคุณอนุทินเขาก็โอเคถ้างั้นเขาเดินกระบวนการเขาปกติไม่ต้องกังวลว่าศาลไปคาราคาสั่งที่ศาลที่แรกเรากังวลใช่ไหมเอ้ยถ้าศาลรับคำร้องแล้วคุณนายกเขา
1: คือมันก็จะเป็นช่องว่างทำอะไรไม่ได้เลย
0: มันจะเกิดไอ้สภาพที่มันยันไปยันกันมาหมดเนี่ยแต่ที่ศาลท่านก็โอเคเลยบอกว่าอ๋อยังไม่มีเหตุที่จะรับเพราะคุณก็ยังไม่ได้พ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าพ้นไปแล้วเนี่ยก็จบก็หมายถึงว่าทำงานไม่ได้ในตำแหน่งนั้นแต่ว่ากระบวนการที่คุณจะไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมอะไรของคุณก็ทำไปถ้าศาลท่านตัดสินมาแล้วมันจะอะไรยังไงก็มาว่ากันอีกทีว่าช่องทางของกฎหมายเขาเปิดทางอะไรไว้ยังไง
1: ใช่ค่ะวิธีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมแต่การเรียกร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยก็จะยื่นไปที่ศาลปกครองอีกนะคะ
0: ก็ไปที่ศาลปกครองครับเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่คณะกรรมการสรรหาอะไรต่างๆที่เขามีความเห็นมันก็เป็นเรื่องของคำสั่งทางปกครองหมด
1: แล้วทีนี้จะให้ศาลปกครองตัดสินว่าคณะกรรมการสรรหาทำโดยชอบหรือไม่ชอบใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคณะกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิ์มันจบไปแต่ตอนนั้นแล้วจนเขาทำงานมา5ปีแล้วจะมาบอกว่าเขาอะไรอ่ะมาไม่ถูกต้องเหมือนไม่มีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มีสิทธิ์แล้วจะยังไงต่อคะในเมื่อปลดอาชีพไปแล้ว
0: ถ้าศาลนั้นศาลท่านจะต้องบอกให้จบฮะ
1: ว่า
0: ถ้าศาลตัดสินมาว่าอย่างนั้นนะท่านต้องบอกให้จบท่านก็ต้องบอกว่าให้นายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้แต่งตั้งนายแพทย์สรณะกลับมาดำรงตำแหน่งต่อไปถ้าสมมติเขาตัดถ้าสมมติเขาตัดสินแล้วนะว่าไอ้สิ่งที่ทางคณะกรรมการสรรหาดำเนินการไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่มีอำนาจหรือไม่มีอะไรที่จะทำก็แล้วแต่ศาลเวลาตัดสินเนี่ยท่านจะไม่ตัดสินด้วนๆอย่างนั้นท่านแล้วท่านจะต้องบอกว่าแล้วจะต้องใช้ทำยังไงต่อไปเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของนายแพทย์สรณะผู้ร้องเขา
1: เหรอฮะจะเลยไป
0: มันก็อยู่เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเอาแค่ว่าตอนนี้รอโปรดเกล้าลงมาเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คุณสรณะพ้นแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยยังอยากจะยื่นอยู่ไหมถ้ายื่นก็ไปรอลุ้นว่าศาลท่านจะรับไหมถ้ารับแล้วท่านจะตัดสินว่าอย่างไรเนี่ยมันยังมีขั้นตอนไปเยอะมาก
1: กลัวอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้กลัวหรอกจะเป็นไปได้ไหมคะว่าตัดสินว่ากรรมการสรรหาทำไม่ถูกหน้าที่มันจบไปแต่ตอนเอาเขาเข้ามาแล้วอยู่ๆเขามาทำงาน5ปีมาตัดสินใหม่ว่าเอาเขาออกไม่ได้ให้นายกเนี่ยนำความขึ้นทูล9ในระหว่างรอทูล9ให้ไปประชุมก่อนเลยอะไรเงี้ย
0: ไม่คงไม่ได้กรรมการที่เขาร่วมอยู่ก็ไม่ประชุมท่านไปประชุมเนี่ยในกฎฝ่ายกฎหมายของท่านอาจจะตีความยืนยันแล้วว่าท่านมีสิทธิ์เลยนะใช่ไหมฝ่ายประชุมประจำข้าราชการเขาก็พร้อมที่จะออกวาระให้ท่านนั่งเป็นประธานเลยแต่กรรมการคนอื่นเขาไม่เอาด้วยเสียงข้างมากเขาไม่เอาถ้ามีเสียงข้างมากเขาร่วมประชุมกับท่านด้วยนะท่านก็เดินหน้าไปแล้วจนกว่านายกเขาจะยื่นแล้วก็จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการท่านถึงจะหยุดปฏิบัติหน้าที่
1: พี่สันเห็นท่านนายนั่งให้สัมภาษณ์วันนี้ไหมคะ
0: วันนี้แบบวันนี้ไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับ
1: นั่งให้สัมภาษณ์ดูแบบท่านมั่นใจในตัวท่านน่ะมั่นใจว่าโดนรังแกเป็นเกมเป็นทฤษฎีทฤษฎีแต่ให้ผมพูดเลยแต่ว่าคอนเชียสผมเนี่ยมันบอกอย่างนั้นก็พูดภาษาอังกฤษเยอะนะฮะเป็นทฤษฎีที่ผมเล่าไม่ได้แต่คอนเชียสผมอ่ะผมคิดว่ามันอย่างนั้นค่ะ
0: ก็แนะนำท่านให้ถ้าสมมุติต้องพ้นไปแล้วแล้วก็สู้ทางศาลปกครองแล้วก็ไม่ชนะนะให้เขียนเปิดจดเป็นนั่นนะเป็นหนังสือเลยฮะเปิดโปงกระบวนการที่เลื่อยขาเก้าอี้ท่านอะไรเงี้ยมันจะเป็นเบสเซลเลอร์
1: อาทิตย์ที่แล้วเดินไปหาหมอมาที่สลับเวรกับคุณณรงค์จำได้ไหมคะ
0: ครับ
1: พอหาหมอเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไปรอรับยาปรากฏหมอที่ตรวจดิฉันนั้นมารอรับยาก่อนดิฉันอีก
0: หมอก็ไม่สบายกันนะ

0: หมอ
1: หมอหมอก็มาหาหมอแล้วหมอแน่รอรับยาก่อน
0: หมอหัวใจผมก็เหมือนกันหมอหัวใจผมก็มารับยาอยู่นั่นผมก็เห็นอยู่ยังไม่ทันตรวจผมเลยนะผมไปถึงเช้าปั๊บอ้าวเจอหมอที่รักษาผมมาเข้าใจว่าท่านจะเซ็นท่านเอง
1: ค่ะ
0: ท่านอาจจะ
1: หมอก็เป็นโรคหัวใจเหมือนกันเหรอคะ
0: ไม่หมอเขาเซ็นจ่ายยาได้ทุกชนิดครับ
1: อ๋อ
0: มันคงไม่ให้คงจะมียาอะไรของเขาก็คงอาจจะเซ็นยกเว้นหรือว่าอาจจะให้หมอคนอื่นเซ็นก็ทำได้หมด
1: ค่ะหมอก็มาหาหมอเหมือนกันเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: พักสักครู่ครับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ว้ายฉันโชคดีอะไรขนาด
4: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: แปดนาฬิกา22นาทีครับคุณนันครับคุยกันต่อนะครับ
6: พี่สายกระเดือที่แล้วเราอ่านข่าวเรื่องคุณเกรียงกันตินันประเด็นอะไรนะอะไรสักอย่างตรงเนี้ย
5: เออคุณจำไม่ได้แล้วกัน
6: ใช่ไหมคะปรากฏว่านายวรสิทธิ์ชื่อวรสิทธิ์เหมือนกันนะกันตินันสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยบุตรของคุณเกรียงกันตินันได้โพสต์วันนี้ค่ะว่า10:30 ในเกรียงกันตินันบิดาได้เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธในวัย73 ปีค่ะ
5: วิชัยยุทธ
6: แล้วก็จะนำร่างกลับไปทำพิธีที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
5: ชื่อเล่นชื่อเบี้ยวนะเกรียง
6: ค่ะ
5: นายเกรียงกันตินันหรือเบี้ยวอดีตรมช.มหาดไทยและอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัย
6: เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรุ่นคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมคะ
5: เออผมไม่แน่ใจ
6: เป็นคนที่สนิทกับคุณทักษิณมากเวลาต่อสายตรงได้เวลาคุณทักษิณก็จะวิดีโอคอลมาแซวได้อะแซวสนุกได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยอะค่ะ
5: ครับก็ตอนคุณทักษิณเขาอยู่ดูไบอยู่ต่างประเทศก็คุณเกรียงเนี่ยก็จะเป็น
6: ใกล้ช
5: ิ
6: ดที่สุด
5: ก็จะเป็นอดีตส.ส.ที่จะไปมาสู่สม่ำเสมอนะเป็นคนที่ไปมาสู่สม่ำเสมอเขาก็ฐานะเขาก็มีความพร้อมด้วยมีความพร้อมที่จะไปเดินทางไปพบคุณทักษิณไปอะไรต่างเกิด2495
6: อ๋อยุคคุณเศรษฐาทวีสินค่ะเป
5: ็
6: นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
5: ล่าสุดเนี่ยดิ
6: ใช่ใช่ค่ะ
5: เพิ่งจะได้ตำแหน่งนะ
6: คือนี่ก็เข้าใจว่าต้อง
5: น่าจะได้ควรจะได้นานแล้วเพราะดังแล้วนะ
6: ฮะ
5: ได้รับฉายาแม่ทัพภาคอีสานเลยนะหนึ่งกันยายน
6: นี้เขาไม่เคยอุบลนี่เขาไม่ได้กวาดนะฮะถ้าเมื่อก่อนนี้เลยเนี่ยก็ยังมีประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ตั้งแต่สมัยคุณสุทัศน์เงินหมื่นก่อนที่จะแยกไปเป็นอำนาจเจริญแล้วก็มาคุณอิสระสมชัยแนนบุญทิเขาชื่ออะไรบุญธิดาสมชัยเนี่ย
5: แล้วก็มีคุณอะไรที่เคยเจอโดนเรื่องปลากระป๋องอ่ะ
6: อ๋อ
5: ที่โอ้โหดังมากโดดเด่นมากจนคุณทักษิณมาจีบอ่ะขอเอาไปอยู่ด้วยที่ไทยรักไทยอ่ะสังกัดประชาธิปัตย์อ่ะชื่อคุณอะไร
6: เป็นรัฐมนตรี
5: เป็นรัฐมนตรีด้วย
6: ช่วยด้วย
5: เคยโดนเรื่อง
6: ตอนหลังมาโดนคดี
5: ปลากระป๋องอะไรนะ
6: ไอ้ปลากระป๋องนั้นรอดนะคะที่มาโดนจริงอ่ะเพิ่งจะโดนไปเรื่องงบประมาณเนี่ยค่ะวิทูลนามบุตร
5: อืมวิทูล
6: คุณวิทูลนามบุตร
5: นี่ก็อุบลนั่น
6: ใช่คือจะว่าเป็นแม่ทัพก็แม่ทัพอะไรก็ใช่แต่ว่าโดยประวัติยาวก็คือว่าอุบลไม่ใช่จังหวัดที่สามารถกวาดได้หมดมีอยู่พักหนึ่งที่พักเพื่อไทยได้แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้อะกังฟูยังเอาไปอ่ะพี่เวสัน
5: ใช่ได้หลายพื้นที่
6: ใช่ไหมคะเขามีอะไรของเขาแปลกๆอยู่อุบลเนี่ยเป็นจังหวัดที่ประชาธิปัตย์ก็ครองมาก่อนด้วยแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่สามารถจะแบบกวาดได้หมดค่ะ
5: ค่ะ ก็ไม่ทราบว่าป่วยเป็นอะไรนะคุณเกรียง
6: ค่ะ
5: ไม่ได้มีข่าวก่อนหน้านี้นะว่าเจ็บป่วยเป็นอะไรไม่สบายเรื่องอะไรยังไงแต่ก็สังเกตว่าผ่ายผอม
6: เห็นแต่ละครั้งอยู่แล้วค่ะ
5: เห็นไม่แต่ว่าดูแล้วผอมลงไปกว่าที่เคยผอมที่เห็นภาพล่าสุดนะ
6: ค่ะ
5: ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็สมาชิกพรร
6: ค
5: เพื่อไทยทุกท่านด้วยนะฮะ
6: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
5: ครับ
6: เมื่อก่อนก็เจอกันทุกอาทิตย์นะคะพี่เมษาเราไปเฝ้าบ้านเราไปเฝ้าบ้านคุณเสนาะเทียนทองสมัยคุณเสนาะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเลยอ่ะอยู่ที่หมู่บ้านเมืองทองอ่ะเข้าบ้าน
5: เขาใกล้คุณเสนาะ
6: ใช่ค่ะแล้วบ้านเขาใกล้คุณเสนาะเขาจะเดินเขาจะเดินมาบ้านคุณเสนาะนี่จำได้เขาจะเดินมาบ้านคุณเสนาะ
5: ก่อนอยู่ใกล้
6: เวลาที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังก็เนี่ยแหละคุณเกียงคันตินันเดินมาบ้านคุณเสนาะทุกวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จำไม่ได้ละ
5: ครับวันนี้เนี่ยทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะนำโดยคุณภคินวรรณปีชาวรวรรณปีชาคุณภคินวรวรรณปีชาประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยรองประธานแล้วก็มีอดีตประธานด้วยนะนายเฉลิมพลนิยมสิงห์แล้วก็มีเลขาของคุณธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ได้ร่วมกันแถลงเป็นบอกว่าเป็นการแถลงเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีของนายกอบจผู้ล่วงลับหลังจากที่คุณฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.ซึ่งยิงพันตำรวจโทธงชัยเสียชีวิตเนี่ยได้ไปแถลงกับผู้สื่อข่าวนะมีการกล่าวหาว่าสาเหตุการยิงเนี่ยเพราะว่าพันตำรวจธงชัยเป็นหนี้จำนวน11ล้านบาทนะก็ปรากฏว่าวันนี้ก็ร่วมกันแถลงหลายท่านนะอย่างคุณเฉลิมพลเนี่ยซึ่งเป็นอดีตคุณเฉลิมพลนิยมสินนี่เป็นอดีตประธานสภานะคุณเฉลิมพลบอกว่าสาเหตุที่ต้องมาแถลงข่าวก็เนื่องจากสมาชิกสภาอบจ.นนทบุรีรวมถึงบุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับพันตำรวจเอกธงชัยรู้สึกไม่สบายใจต่อข้อมูลที่ปรากฏในสื่อซึ่งอาจทำให้สังคมเข้าใจว่าพันตำรวจธงชัยเป็นฝ่ายกู้ยืมเงินจากนายฉลอง11ล้านจึงต้องการนำข้อมูลที่มีเนี่ยมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตคุณเฉลิมพลบอกว่าจากการตรวจสอบและถอดข้อความบทสัมภาษณ์ของคุณฉลองที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยพบว่ามีการพูดถึงเงิน6ล้าน15ล้านและ11ล้านรวมถึงประเด็นการจ่ายเงินเพื่อสละสิทธิ์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะกรณีที่นายฉลองกล่าวถึงการพูดคุยกับนายณรงค์และระบุว่าเป็นเรื่องของเงินที่เกี่ยวข้องกับการสละสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งในปี2552นะจึงตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นการพูดคุยเรื่องการสละสิทธิ์ทางการเมืองหรือการเลือกตั้งจริงเนี่ยประเด็นดังกล่าวอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทวงเงินกู้จำนวน11ล้านบาทแต่อย่างใดและหากมีการกู้ยืมเงิน11ล้านบาทจริงก็ควรมีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบได้ว่ากู้กันเมื่อใดจำนวนเท่าใดมีการโอนเงินหรือไม่นำเงินไปใช้ทำอะไรและมีกำหนดชำระคืนอย่างไรเพราะเงินจำนวน11ล้านบาทไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อยที่จะสามารถกล่าวอ้างกันลอยๆได้แล้วก็ยังเปิดเผยว่าเปรียบเทียบกับบัญชีทรัพย์สินที่ทั้งสองฝ่ายเคยยื่นต่อปปช.เนี่ยบัญชีทรัพย์สินของนายฉลองที่ยื่นเมื่อปี2554ก็พบว่ามีเงินสดและเงินในบัญชีรวมกันเนี่ยไม่ถึง 200,000 บาทขณะที่บัญชีทรัพย์สินของพันตำรวจเอกธงชัยที่ยื่นต่อปปช.ล่าสุดในปี2568มีมากกว่า300ล้านบาท
6: แต่300อย่าเป็นที
5: ่ดิน
6: 280ล้าน
5: ใช่ส่วนใหญ่เป็น
6: เงินสดที่เงินสดก็มีแค่หลักแสนค่ะ อันนี้ก็ที่เราอ่านเมื่อวานนะฮะ
5: ครับ
6: แล้วก็200 300ล้านเป็นของภรรยาเท่าไหร่นะพี่18ใช่ไหมฮะเงินสดเนี่ยไม่มีใครมีเยอะทั้งคู่เลยเดี๋ยวฉันเปิดค่ะ
5: แล้วก็มีหนี้ประมาณ5ล้าน6ที่ล่าสุดเนี่ยนะมีหนี้สิน5ล้าน6ก็เนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าคุณเฉลิมพลก็บอกคิดตั้งคำถาม
6: เพิ่มเลยก็แล้วกันค่ะพี่แขกขออนุญาตค่ะก็คือพันเอกคงชัยและนางสาวดวงรักนรจีนอยู่กินฉันสามีภรรยาแจ้งมีทรัพย์สิน305ล้านกับ359,000ก็แล้วกันมีหนี้สิน5ล้าน8พันเอกคงชัยมีทรัพย์สิน286ล้านมีเงินฝาก249,000ค่ะมีที่ดิน260ล้านกับ 695,000 โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง20ล้านสิทธิและสัมปทานก็คงเป็นพวกอะไรนะคะประกันชีวิตอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะสิทธิและสัมปทาน5ล้าน5ทรัพย์สินอื่นก็220,000แก้วแหวนเงินทองอะไรก็ว่าไปส่วนนางสาวนงรักนรจีนที่อยู่กินฉันสามีภรรยามีทรัพย์สิน18ล้านเงินฝากก็200,000เองค่ะ216,000เงินลงทุน700,000เงินกู้ยืม5,700,000ที่ดิน4ล้านลงเรือน1,500,000รถ200,000สิทธิและสัมปทาน5ล้านทรัพย์สินอื่น1,200,000
5: ครับ
6: คืออันนี้ก็พูดกันตามตรงนะคะว่าทั้งนายฉลองทั้งพันธบริษัทคงชัยก็ไม่ได้มีเงินสดกันตามที่แจ้งเนี่ยก็มีหลักเงินสดแค่คนละ200,000ค่ะ
5: ครับ
6: ค่ะ
5: คุณเฉลิมพลบอกว่าตนเองทำงานใกล้ชิดกับพันธบริษัทคงชัยมานานประมาณ20ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินว่าพันธบริษัทคงชัยเคยไปกู้ยืมเงินจากนายฉลองจำนวน11ล้านบาทและไม่เคยเห็นว่ามีการทวงถามเงินจำนวนดังกล่าวกันมาก่อนหากมีการกู้เงินจริงเหตุใดจึงไม่เคยมีการพูดถึงหรือทวงถามมาก่อนระยะเวลาประมาณ20ปีและเพิ่งมาปรากฏประเด็นเรื่องเงินกู้หลังเกิดเหตุยิงในทางกลับกันกลุ่มผู้แถลงระบุว่าทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยพันตำรวจธงชัยได้ให้ความช่วยเหลือนายฉลองหลายครั้งทั้งเรื่องการเงินการรักษาการเจ็บป่วยและเรื่องธุรกิจโดยในช่วงที่ทั้งสองยังมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพันตำรวจเอกธงชัยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนายฉลองมาโดยตลอดรวมถึงยังเคยให้ความช่วยเหลือ
6: ขออนุญาตค่ะที่อาจารย์เราต้องทักอีกไหมคะ
5: ต้องพักก่อนสักครู
6: ่ค่ะค่ะ
5: ครับจะกลับมาครับ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: แปดนาฬิกา36นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวต่อ
6: ค่ะเมื่อกี้พูดถึง
5: ก็เนี่ยฮะเขาก็พยายามแถลงที่จะตอบโต้นะสิ่งที่คุณฉลองเรียวแรงเขากล่าวหาว่าปมเหตุมาจากเรื่องเงิน11ล้านตอนนี้เขาพยายามที่จะยืนยันว่าเท่าที่เขาใกล้ชิดเท่าที่เขารับรู้ไม่มีละที่คุณธงชัยเขาจะไปติดค้างหนี้คุณฉลองอะไรเงี้ยแล้วก็มีการย้อนกลับทำนองว่ามีแต่ให้ความช่วยเหลือฉลองได้ซ้ำไปก็ประมาณนี้ก็
6: ไม่ว่าจะได้ฉลองมีโรคเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับเลือดข้นต้องใช้เงินในการรักษาตัวก็สนับสนุนตลอดตนรู้จักคนที่ช่วยเหลือนายฉลองมาตลอดด้านการเงินเขาพร้อมจะมาเป็นพยานให้ด้วยเขาเคยช่วยในฉลองทำธุรกิจณวันนั้นมีกำไร10ล้านบาทเขาก็มาถามนายยกธงชัยว่าจะให้หักในส่วนที่เป็นหนี้กันกับนายฉลองไหมนายยกบอกไม่ต้องให้นายฉลองไปทั้งหมด
5: ไม่รู้ธุรกิจอะไร
6: ไปทำกำไรได้มา10ล้านแล้วเขารู้ว่าฉลองเป็นหนี้นายยกธงชัยเขาจะหักไว้ให้เลยเอาไหม พร้อมจะมาเป็นพยานให้พร้อมจะเป็นพยานให้ว่าตกลงใครเป็นหนี้ใครกันแน่คือมาพูดให้เสียหายว่าคนตายเนี่ยเป็นหนี้แล้วไม่ใช้เขาก็รับไม่ได้กันค่ะจริงๆแล้วเรื่องเงิน10ล้านบาทมันไม่น่าจะจริงแล้วในวันนี้นายฉลองอาจมีหนี้สินจำนวนมากและคิดว่าทางออกสุดท้ายคือมาหยิบยืมเพื่อนแต่เพื่อนให้ไม่รู้จะให้ยังไงแล้วก็เลยเป็นเหตุให้ฉุนขาดนายฉลองมาขอเงินหลายครั้งทั้งที่ทำงานและที่บ้านส่วนการเถียงกันเป็นเรื่องปกตินายฉลองเป็นคนเสียงดังแต่นายกไม่สร้างศัตรูและไม่ตอบโต้แต่ให้การช่วยเหลือทุกครั้งเพราะว่าสงสารเพื่อนการที่นายฉลองมาขอเงินนายกเป็นประจำก็มีทั้งได้และไม่ได้ส่วนที่อ้างว่าคนขับรถจะยิงก่อนตำรวจได้ดูปืนในที่เกิดเหตุพบว่ายังไม่ได้ขึ้นลำกล้องและปืนยังอยู่ในซองในกล้องวงจรปิดนายฉลองได้เตรียมตัวมาอย่างดีมือถือปืนแล้วค่ะมีปืนจริงแต่ยังไม่ได้ขึ้นลำกล้องซึ่งนี้ก็ดูแล้วคือถ้าขึ้นลำกล้องแล้วก็ถือปืนเนี่ยไม่น่าจะ
5: คงจะยิงกันสนั่น
6: ออกไปคือไม่น่าจะวิ่งหนีออกไป
5: คนขับรถใช่ไหม
6: ปืนใช่ค่ะถ้าหยิบปืนมาแล้วจะสู้เนี่ยโดนยิงออกไปไม่ได้ถือปืนตามไปนะคะก็เหมือนกับตรงกับที่เขาพูดอะว่าเขาไปตรวจแล้วมีปืนอยู่ในรถแล้วไม่ได้ขึ้นลำกล้องถ้าหยิบปืนมาจะนั่นไม่มีใครวิ่งตัวเปล่าแล้วก็ต้องถือปืนป้องกันตัวเองออกไปด้วยอะค่ะค่ะ

0: ก็ภาพมันก็ปรากฏอยู
1: ่ค่ะ
0: นะว่าเหตุมันน่าจะเกิดในลักษณะอย่างไรนะอันนี้ว่าได้เรื่องคุณฉลองก็วันนี้ตำรวจพาไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วก็ศาลแล้วตำรวจคัดค้านการประกันศาลก็ไม่ให้ประกันเลยนะก็คุณฉลองก็ต้องเข้าเรือนจำไป
1: โอ้ถ้าให้ประกันตำรวจก็คงจะรับได้อีกค่ะเพราะว่าภาพเมื่อวานนี้ที่ในฉลองนั่งสูบบุหรี่ต่อหน้าตำรวจแล้วก็ไม่ได้ใส่กุญแจมือเนี่ยเป็นภาพที่สื่อมวลชนต่างประเทศเอาไปขึ้น
0: ในการ
1: เขียนข่าวเรื่องนี้
0: เสียหายมาก
1: เขาเอารูปนี้เพราะอะไรอะคะพี่ไพศาล
0: อะไรนะ
1: เขาเลือกรูปนี้เพราะอะไรในเชิงข่าวอะคะต่างประเทศอะที่เขาเอารูปนี้ไปลงอะคะมันมีรูปอื่นตั้งเยอะแยะแต่เขาเอารูปตอนที่แบบสูบบุหรี่แล้วพ่นควันแล้วตำรวจก็นั่งกุมมือแบบฟังผู้ต้องหาแถลงด่าคนตายอ
0: ่
1: ะ
0: เขาก็ได้บรรยากาศที่สุดผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายมีแบบมีพยานหลักฐานชัดเจนให้การรับสารภาพด้วยนะแต่ว่านั่งแบบสบายเลยสูบบุหรี่แถลงข่าว
1: แล้วตำรวจก็นั่งฟังนิ่งๆเขาคือถ้าภาพหนึ่งเนี่ยมันแทนคำได้เป็นล้านคำอ่ะฝรั่งเห็นภาพนี้เขาจะตีความว่ายังไงสำหรับเมืองไทยอะคะ
0: ก็เขาคงมองว่ามันก็เป็นเมืองที่คนก็มีอภิสิทธิ์คนก็มีในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเนี่ยก็อาจจะไม่
1: ได้เท่าเทียมกัน
0: มาตรฐาน
1: คุณเป็นใคร
0: ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วแต่ว่าคุณอยู่ในสถานะอย่างไรในสายตาของเจ้าหน้าที่ครับ
1: ก็อธิบายประเทศไทยได้ชัดเจนอย่างนั้นเลยค่ะ
0: เพราะเสื่อมเสียดูเสื่อมเสีย
1: ก็ตรงตามที่เขาคิดเขาเข้าใจประเทศไทยกันอยู่แล้วเขาเข้าใจประเทศไทยอย่างนั้นอยู่แล้วและภาพนี้ก็เพียงแค่สัมทับว่าที่พวกคุณคิดกันน่ะมันเป็นความจริงเท่านั้นเองที่พวกคุณได้ยินมาเนี่ยมันเป็นความจริงนี่คือภาพยืนยัน
0: คุณอนุทินเนี่ยเขาจะเป็นดัชนีที่วัดกระแสได้เป็นอย่างดีตัวเขาอะเพราะเขาจะรู้เลยว่าเพศภัยมันจะมาถึงตัวเขามากมายยังไงเขารีบให้สัมภาษณ์อะไรซับแซงเลยนะบอกว่าเป็นฆาตกรทำอะไรต่างใช้คำพูดแรงๆมากเพียงแต่ว่าสั่งผบ.ตร.ผบ.ตร.บอกอะไรไปตักเตือนหรือไปตำหนิอะไรแล้วนะจะ
1: ตกลงโดนปรับนะตำรวจโดนปรับ 3,000 ฉลองโดนปรับ 5,000
0: ไอ้เรื่องสูบบุหรี่ใช่ไหม
1: สูบบุหรี่ค่ะ
0: มันก็เป็นกฎหมายชัดอยู่แล้วล่ะ
1: ก็คือเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของสถานที่ปล่อยเข้ามาสูบต่อหน้าไม่ห้ามปรามโดน 3,000 นายฉลองสูบก็5,000
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: จากเรื่องคุณฉลองคุณอันวันนี้เนี่ย
1: เรื่องอาวุธปืน
0: ตำรวจแล้วก็จัดหางานจังหวัดระยองตำรวจตม.ฝ่ายปกครองหน่วยความมั่นคงบุกตรวจไซต์ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของทุนจีน Data Center เนี่ยหลังถูกร้องเรียนมีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานพบแรงงานกว่า400คนเจ้าหน้าที่ถึงกับพอเห็นเจ้าหน้าที่ถึงกับแตกคือวิ่งหนีกันกระเจิงหลายรายกระโดดลงคลองว่ายน้ำหนีสุดท้ายรวบได้24รายเป็นเมียนมา20จีน4ไม่มีใบอนุญาตทำงานทั้งหมดก็ส่งดำเนินคดีพร้อมประสานตม.ผลักดันออกนอกประเทศตอนนี้ก็นำโดยแรงงานจัดหางานจังหวัดระยองสนที่กำลังกับเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองตำรวจภูธรจังหวัดระยองตำรวจสันติบาล1กรมน.จังหวัดระยองสภ.บ้านฉางและฝ่ายปกครองอำเภอบ้านฉางภายใต้การสั่งการของนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดใหญ่กลุ่มทุนจีนในพื้นที่หมู่6ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
1: ค่ะ
0: นะแล้วเนี่ยก็บอกว่า

0: ที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเนื่องจากได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าภายในพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยมีแรงงานสัญชาติจีนและเมียนมาลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบและตรวจเอกสารแรงงานทั้งหมดเมื่อเจ้าที่เดินทางไปถึงไซต์งานซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักขนาดใหญ่กว่า100ไร่พบแรงงานจำนวนมากกำลังทำงานและพักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่คาดว่ามีมากกว่า400คน
1: ค่ะ
0: ทันทีที่เจ้าที่ก็ตรวจสอบแรงงานบางส่วนเกิดความตกใจและพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางเจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังติดตามจับกลุ่มโดยพบว่าหลายรายพยายามหลบหนีด้วยการกระโดดลงคลองและว่ายน้ำหนีออกจากพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามควบคุมตัวไว้ได้เนี่ยก็ได้24คนจากประมาณคาดการณ์ว่า400
1: เข้าใจว่าที่รวบได้24รายคือว่ายไปแล้วก็ว่ายกลับมาเองนะคะเพราะไม่รู้จะว่ายไปไหนฮะจะว่ายไปไหนฮะคุณสัญชาตญาณก็เอ้ยข้อกระโดดว่ายไปแล้วก็คิดได้ว่าจะไปไหนฮะ
0: กลับมาโดนจับดีกว่านะ
1: ถ้าจับยังไงก็รับประกันมีข้าวกินว่ายไปเรื่อยๆไม่รู้จะไปโผล่ตรงไหน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยเป็นเมียนมา20สัญจีน4ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอย่างที่เรียนไป
1: แล้วมันสามารถทำใบอนุญาตได้ไหมคะ
0: ก็ต้องอย่างก็ต้องผลักดันออกไปก่อนแล้วก็ทำใบอนุญาตแล้วก็จะกลับเข้ามาก็ว่ากันไปแต่ในขณะที่จับกลุ่มได้นี่ก็ลักลอบเข้าเมืองอยู่ละลักลอบทำงานนะ
1: เรียนก็ไม่รู้ทำยังไงนะคะงานก่อสร้างก็ต้องใช้คนงานคนงานก็ไม่มีประเทศชาติแต่อยากจะก้าวหน้าสร้าง
0: คิดว่าคง
1: มีแต่ไม่มีคนงาน
0: คงจะมีอะไรที่คงจะมีเหตุอะไรที่ทำให้ถูกระดมกำลังมาจับกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคงมีเหตุอะไรอยู
1: ่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
0: จะบอกว่าร้องเรียนผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร
1: ่ใหญ่มาก400เนี่ยใหญ่มากมากเลยค่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะมีคนงานที่400คน
0: ดูจากในภาพเนี่ยดูเป็นแคมป์คนงานที่แบบโอ้โหไม่ใช่แคมป์ไม่ใช่แคมป์ไอสังกะสีเลยนะเนี่ย
1: แล้วที่พัก100ไร่บ้านฉางถ้า100ไร่จริงเนี่ยไม่ธรรมดาเลยที่บ้านฉางแพงมากครับพี่ไพศาลเพราะมันเป็นทางขึ้นมอเตอร์เวย
0: ์
1: มอเตอร์เวย์เดี๋ยวนี้
0: ไอ้นี่มัน
1: ตำ
0: บล
1: เลยนะ
0: ไอ้นี่มันตำบลบ้านฉางเลยใช่ไหมอ
1: ำเภอบ้านฉางด้วยใช่ไหมคะ
0: ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางก็เขตเจริญมากเพราะว่าถ้าเป็นไอ้ผลาอะไรพวกนั้นมันอยู่ทะเลไปใช่ไหม
1: ที่แพงมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าก็โดนหลอกซื้อกันไปตั้งแต่ตอนคิดว่ารถไฟสามสนามบินจะสร้างไงคะพี่ไพศาลเพราะบ้านฉางมันจะไปที่สัตหีบแล้วถูกไหมคะทางไปสัตหีบนี่ถ้า
0: ติดได้มันติดกันบ้านฉางสนามบินอู่ตะเภาเนี่ยมันก็ครึ่งหนึ่งมันก็เป็นในบ้านฉางครึ่งหนึ่งสัตหีบ
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ ก็ถ้าหากว่ามีคนงาน400คนและมีที่ที่บ้านฉาง100ไร่เนี่ยใหญ่มากๆ
0: เฉพาะไซต์งานนะเฉพาะไซต์งาน100ไร่
1: 100ไร
0: ่ใช่ที่เป็นบ้านพักอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่ทั้งหมดเท่าไหร่ที่เขาเป็นในส่วนที่เขาทำเป็นก่อสร้างแยกออกไปอีกจุดนึงนะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: บางส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะเข้าไปสร้างในนิคมอุตสาหกรรมกันนะคะแต่ว่าตัวบ้านพักพวกคนงาน
0: แยก
1: แคมป์งานจะแยกค่ะ
0: เป็นไม่ได้แล้วเฉพาะแคมป์งานใหญ่ขนาดเป็นร้อยไร
1: ่อย่างสมมุติว่าแคมป์งานแคมป์คนงานร้อยไร่อยู่กัน400คนนะคะแล้วเวลาเขาทำงานเขาไม่ได้ไปที่เดียวเขากระจายแล้วแต่ว่าบริษัทไปก่อสร้างที่ไหนบ้างเขาก็ส่งคนงานไปตอนเย็นก็กลับมานอนในที่เดียวค่ะ
0: อ๋อนี่เป็น
1: บริษัทลักษณะนั
0: ้นเป็นคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่หนึ่ง
1: ในที่เห็นนะคะที่เห็นที่ระยองจะเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: ก็ถ้าเป็นพวกเล็กๆเขาก็ไปเช่าห้องละ3,000 4,000 คนงานอยู่เช่าหมดทั้งแถวเลยถึงเวลาก็กวาดรับคนงานไปแล้วก็ไปทำงานแต่ถ้าเป็นต่างด้าวแบบนี้ก็คือสร้างแบบเนี้ยจะถึงร้อยไร่ป่ะดิฉันไม่แน่ใจก็อยู่กันไปแล้วก็บริษัทรับเหมาของเขาอ่ะไปได้งานที่ไหนก็เช้ามาก็มีรถบรรทุกพาคนงานไปลงที่พื้นที่ก่อสร้างค่ะ

0: แคมป์คนงานก็ต่างหากอ๋อนึกออกแล้วแคมป์แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นที่เช่าค่ะพี่ไพศาลเช่า
1: ได
0: ต
1: ้
0: ั้งแค
1: เป็น
0: ม
1: ไ
0: ป
1: ป
0: ์
1: ได้เป็นไปได้
0: ไม่ได้ซื้อค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะวันนี้ท่านนายกก็กวดขันเรื่องปืนแบบจริงจังมากนะฮะไม่ให้มีใบนู่นใบนี่ไม่ต้องออกมาแล้วนะคะแล้วก็คนที่มีปืนอยู่ก็จะต้องมีใบอนุญาตให้มันครบถ้วนแล้วก็แม้กระทั่งคนที่เป็นนักยิงปืนที่ปกติแล้วก็จะมีกระเป๋าปืนไปสนามยิง
2: ลูกซ้อม
3: เนี่ยก็ให้มีระบบในการฝากปืนไว้ที่สนามซ้อมแล้วก็ให้ทำบัญชีระบบลูกซ้อมให้ชัดเจนบางทีเอามาขายก็มีลูกเอามาขายในสนามซ้อมแต่จริงๆก็คือยิงคนเข้าใช่ไหมคะพี่นายจารย์
2: ก็ปู่ของเด็กที่ไปเกิดก่อเหตุอ่ะมีลูกซ้อม3กล่อง150นัดอยู่ที่บ้านที่เด็กเอามา2กล่องแล้วลูกหล่นกับพื้นที่บ้านไป2ก็เท่ากับมี98นัดเอามาที่โรงเรียน
3: ค่ะแล้วก็แต่ที่เป็นประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือนายกพูดว่าอ๋อปืนนักข่าวถามว่าตกลงว่าปืนเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้อย่างเดียวเลยใช่มั้ยเอาไว้ยิงกับโจรเวลาเข้าบ้านเนาะก็เวลาที่ใครเข้าบ้านโจรเข้าบ้านยิงก็ผิดนะเจ้าของบ้านปรากฏว่าในโซเชียลเนี่ยทั้งเพจนู่นเพจนี่เพจตำรวจไม่ตำรวจอะไรก็ลุมด่านายกหมดเลยค่ะพี่ไพศาลสำหรับดิฉันนะคะพี่ไพศาลที่เข้าใจว่าที่นายกพูดอ่ะไม่ได้มีอะไรผิดนะกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เรายิงโจรในบ้านจริงๆ
2: ก็ยังเป็นคดีอยู
3: ่ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: แต่ว่าก็ต้องไปพิจารณา
3: ดูความ
2: ว่าเกินกว่าเหตุไม่เกินกว่าเหตุยังไม่ยังมี
3: ใช่ค่ะนายกไม่ได้พูดอะไรผิดเลยไม่ใช่ว่าโจรเข้าบ้านแล้วยิงแล้วเราไม่ผิดนะคะต้องไปสู้คดีนะหนักไปกว่านั้นเนี่ยที่คิดว่าตำรวจวิสามัญฆาตกรรมอ่ะไม่ได้หมายความว่าตำรวจวิสามัญฆาตกรรมไปแล้วเนี่ยฆ่าได้ฟรีๆนะตำรวจก็ขึ้นศาลนะคะพี่ไพศาล
2: ก็ต้องไปพิสูจน
3: ์คดีวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยตำรวจต้องขึ้นศาลเหมือนกันยิงโจรเข้าในบ้านเราก็ขึ้นศาลเหมือนกันค่ะ
2: ครับ
3: ไม่ใช่ว่านายกพูดผิดนะนายกพูดถูกค่ะ
2: ครับ
3: มันเป็นเช่นนั้นต้องเข้าใจไม่ใช่บอกว่าใครเข้าบ้านยิงได้เลยได้ถือไม้คมแฝกอะไรไว้ตีอย่างเดียวเอาไม้คมแฝกก็ต้องขึ้นศาลเหมือนกันถ้าเขาตายนะคะ
2: ครับ
3: เรียนเข้าใจอะไรผิดป่ะคะไม่ผิดใช่ไหมคะ
2: ไม่ผิดหรอกครับก็ยิงเสร็จก็เราก็เห็นให้ตำรวจมาตรวจโจรก็กำปืนอยู่กับมือ
3: เราก็ต้องยิงมือให้มันดู
2: ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ตำรวจมาถึงก็ตรวจชันสูตรก็เห็นปืนกำปืนอยู่ในมือเราก็บอกว่าเห็นถืออาวุธปืนมาแล้วก็ต้องป้องกันตัวเราก็ต้องยิง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่มันก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นไปครับ
3: ค่ะวิสามัญฆาตกรรมก็เช่นเดียวกันตำรวจก็ต้องไปสู้เหมือนกันว่ากระบวนการเกิดเหตุต้องมีการทำสำนวนแยกเป็น3คดีคือชันสูตรพลิกศพคดีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาและคดีที่เจ้าหน้าที่ต้องถูกตรวจสอบการใช้กำลังค่ะ
2: ตำรวจก็เหมือนกันเวลาเขาวิสามัญเนี่ยก็ตรวจเจอเขาก็นั่นแหละคนร้ายก็ต้องมีอาวุธที
3: ่อยู่ในมือเหมือนกัน
2: อยู่ในมืออยู่พร้อมที่จะทำร้ายพร้อมที่จะสังหารเจ้าหน้าที่ได้เขาก็ต้องยิง
3: ก็ดูอะไรคะเด็กผู้ชายที่ถูกกล่าวหาว่ายาเสพติดแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงบนดอย

0: เด็กคนนี้ค้ายาเสพติดแล้วยิงสู้กับตำรวจถ้าเด็กคนนี้ยิงสู้กับตำรวจต้องโดนต้องสู้ต้องโยนยิงข้างหน้าสิไม่ใช่โดนข้างหลังแบบนี้
1: อืม
0: ค่ะ
1: เออคดีนั้นก็ไม่รู้เป็นยังไงนะท้ายที่สุดนะผมก็
0: ใช่
1: จำ
0: ค
1: ไม
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ได้
0: จากเด็กที่ต่อต้านการค้ายาเสพติดแต่สุดท้ายตายเพราะถ
1: โด
0: ูก
1: ย
0: ว
1: ข้อหา
0: วิสามัญฆาตกรรมเนื่องจากค้ายาเสพติด
1: ถูกข่าวก็
0: แล้วก็มี
1: ค้าก
0: ลุ่
1: ย
0: ม
1: า
0: คนที่เขาไม่เชื่อเขาออกมาสู้ว่าตำรวจยิงเด็กคนนี้ยิงจากข้างหลังอืม
1: อืม
0: ค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นค่ะมันไม่ใช่ว่าจะยิงกันง่ายๆค่ะ
1: ครับวันนี้เนี่ยในที่ประชุมครม.ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะเรื่องแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพร.โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินสนับสนุนให้ภาครัฐใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรอย่างคุ้มค่าและทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้างหน่วยงานลดภารกิจซ้ำซ้อนของส่วนราชการบนหลักการว่าต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการประชาชนสำหรับแนวทางเนี่ยจะมีการจะมีเป้าหมายลดอัตรากำลังข้าราชการลงร้อยละ15ภายในปีงบประมาณพุทธศักราช2575ก็อีก6ปีนะ
0: ค่ะ
1: โดยมีมาตรการประกอบด้วย1มาตรการตรึงอัตรากำลังโดยชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณีและ2มาตรการลดขนาดกำลังคนภาครัฐโดยยุบเลิกกรอบอัตรากำลังที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปและการยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปในสัดส่วนที่ต้องทดแทนด้วยพนักงานราชการซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570ถึง2575และยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ควรใช้การจ้างงานในรูปแบบอื่นแทนอัตราข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเกษียณ
0: mm-hmm.
1: แล้วก็ส่วนแนวทางในรูประบบราชการด้านโครงสร้างของส่วนราชการมีเป้าหมายลดจำนวนหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคลงร้อยละ10ภายในปีงบประมาณ70โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4เมษายน60เรื่องการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมและให้ยุติการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มขึ้นใหม่และให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของหน่วยงานในภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยพิจารณานำเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับกระบวนการทำงานโดยการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นดำเนินการแทนทั้งนี้หากยังจำเป็นต้องมีหน่วยงานคงอยู่ในพื้นที่ให้พิจารณารวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ไปอยู่ภายใต้ส่วนราชการเดียวกันหรือวันลูฟและให้ส่วนราชการจัดทำข้อเสนอการปรับเปลี่ยนจากราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นราชการส่วนภูมิภาคทั้งนี้หากส่วนราชการมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างให้ดำเนินการโดยวิธีไม่เพิ่มจำนวนหน่วยงานและอัตรากำลังในภาพรวมนะ
0: เขาเปิดรายชื่อมาแล้วนะคะว่าหน่วยงานตามจังหวัดต่างๆที่ควรจะโดนยุบค่ะเช่นสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติใช่ค่ะ
1: เข้ามาเนี่ย
0: สำนักงานขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองรวมถึงองค์การมหาชนอีก 4-5 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องค่ะอันเนี้ยมีนโยบายให้เร่งทบทวนและปรับโครงสร้างหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนแล้วก็อันนี้คือพวกที่อาจจะยุบตัดส่วนกลางเลยนะคะพี่ไพศาลแล้วก็ยังมีพวกหน่วยงานที่ไปกระจายอยู่ตามจังหวัดที่ควรจะต้องยุบไหมนะคะ มีอะไรบ้างคะ

0: พลังงานจังหวัดนี่ก็มีนะที่ไพศาล
1: มีของ
0: กระทรวงพลังงาน
1: สาธารณสุขนี่ก็ยุบยับไปหมดเลย
0: เออสาธารณสุขเยอะ
1: อื
0: มีพ
1: ม
0: ลังงานจังหวัดมีพม.ก็น่าจะมีใช่ไหมคะ
1: อืม
0: มี
1: ทุกกระทรวงอาจจะ
0: มี
1: จะ
0: คล
1: ม
0: ั
1: ี
0: งจังหวัดมีอุตสาหกรรมจังหวัดมีพาณิชย์จังหวัดอันนี้ยังเก่านะไม่ใช่ใหม่ค่ะ
1: ครับ
0: กกต.ประจำจังหวัดอย่างนี้ควรมีนะคะพี่ไพศาล
1: อืม
0: กกต.ประจำจังหวัด4 ปี3 ปีเลือกตั้งทีอย่างเงี้ย
1: อื
0: มัน
1: ม
0: ควรจะมีไหมคะ
1: เดี๋ยวเขาก็ตั้งกันไปขยายไปเต็มไปหมดอ่ะไม่ใช่เฉ
0: พ
1: า
0: ะ
1: ศา
0: ลนู่นศาล
1: ร
0: น
1: า
0: ี่
1: ช
0: ประ
1: ก
0: จ
1: าร
0: ำจ
1: เ
0: ัน ง
1: ี่
0: หว
1: ย
0: ัด
1: องค
0: อ
1: ์
0: ี
1: ก
0: ก
1: รอิสระต่าง
0: ใช่
1: ๆก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: ได้จัดสรรงบประมาณเขาขยายโครงสร้างขยายกำลังคนเขาอุตลุกตมอง
0: ค่ะ
1: อืม
0: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับคุยกันต่อนะครับคุณอันเข้ามายัง
2: มาแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ม
2: ือพอมือไปจับที่นี่ปุ๊บเสียงหาย
1: มันใช้แตะใช้ทัชนี่ไหม
3: ลืมทุกทีแล้ว
1: ครับ
3: เผลอไปขย
1: ับ แผ่นดินไหวโคลัมเบียนี่ยอดพุ่ง132รายแล้วนะคุณนัน
2: ใช่
1: อาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยโคลัมเบียใช้มือเปล่าและถังน้ำเคลียร์ซากอาคารเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวนะที่คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อยแล้วเนี่ย132รายและทำลายอาคารหลายสิบหลังนะAFP รายงานว่าอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยโคลอมเบียเนี่ยต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมันดูแล้วมันอัตคัดขัดแคลนมากเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดเกิดขึ้นในหลายเมืองทางภาคตะวันตกของโคลอมเบียและทำให้ประชาชนที่ตื่นตระหนกวิ่งหนีออกมาตามท้องถนนนะฮะบาดเจ็บ570นะตัวเลขทางการแล้วก็ประธานดีเนี่ยเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อวันศุกร์
2: ใช่ค่ะ
1: พอวันจันทร์ก็มาเลยเกิดเลย
2: uh-huh.
1: นะประธานดีเบราโดเดลาเอสปีเอย่าเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียง3วันต้องประกาศภาวะฉุกเฉินและคำมั่นว่าจะระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที
2: ่ค่ะ
1: นะ
2: ในรอบร้อยปีเลยนะคะพี่ไพศาล
1: ก็ไม่ค่อยได้ยิน
2: ในรอบร้อยปี
1: ไม่ค่อยได้ยินว่า
2: แล้วก็ยังโชคดีที่ว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ใช่คนอยู่หนาแน่นแล้วก็ลึกลงไปในพื้นที่พบเนี่ย108กิโลนะคะแต่ก็เกิดความเสียหายขนาดนั้นแล้วพื้นที่ที่รับความเสียหายอีกจุดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะพื้นที่ที่ปลูกกาแฟพันธุ์โคลัมเบียนะคะเวลาที่เรากินกาแฟแล้วมันจะมีเม็ดที่เขาพูดว่ามีเม็ดจากโคลัมเบียเม็ดจากโคลัมเบียพื้นที่เนี่ย
1: เป็นกาแฟดัง
2: ใช่ค่ะ
1: ของบราซิลของบราซิลเนี่ยบราซิลซานโตสกาแฟโคลัมเบียพวกนี้กาแฟมีเกรดสูง
2: ใช่ค่ะพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
1: ก็รู้สึกกาแฟที่เมืองเลยนะกาลีใช่ไหม
2: กาลีใช่ถูกต้องค่ะ
1: กาลีเนี่ยถ้าใครเคยดูซีรีส์เรื่องนาคอสนะซึ่งเป็นซีรีส์ใน Netflix ที่เขา

0: ิดเรื่องราวชีวิตจริงของพวกมาเฟียค้ายาเสพติดในโคลอมเบ
1: อื
0: ี
1: อ
0: ย
1: ฮึ
0: นะโดยมีปาโบเอสโคบาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คราวนี้ปาโบเอสโคบาเนี่ยมันในซีรีส์เนี่ยภาคซีซั่น1กับซีซั่น2เนี่ยเป็นช่วงปาโบเอสโคบาแต่พอซีซั่น3เนี่ยเอสโคบาโดน CIA สหรัฐฆ่าแล้วก็ปรากฏว่าแก๊งที่ผงาดขึ้นมาคุมยาเสพติดของโคลอมเบียเนี่ยเขาเรียกว่าแก๊งกาลีเป็นมาเฟียแห่งเมืองกาลีเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยพยายามจะส่งเสริมให้ปลูกกาแฟเนี่ยนะเขาเรียกไอ้กาลีคาเทลเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ขึ้นมาใหญ่แทนพวกเอสโคบาร์พวกเนี่ยแก๊งกาลีผมก็ว่าเอ๊ะคุ้นๆนะกาลีอ๋อมันเป็นเจ้าพ่อแห่งเมืองกาลีเนี่ยในหนังเขาก็ในหนังมันเป็นตระกูลพี่น้องรวมกันเนี่ยนะแล้วมันขึ้นมาแทนเอสโคบาร์นะก็เป็นมีเมืองหนึ่งที่ประสบความเสียหายหนักนะกาลีครับ
1: ที่เนี่ยทานกาแฟแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องบดแบบใช้เครื่องนะพี่เวชาน
0: ใช้แบบ
1: เครื่องแล้วก็ใช้มืออ
0: ๋อ
1: บดเอง
0: โอเค
1: ดีเทลจะทราบเลยว่ากาแฟที่ไหนเม็ดแข็งมันมีความต่างกันอย่างนั้นเลยนะคะ
0: แล้
1: บ
0: ว
1: ดยา
0: ข
1: ก
0: องโค
1: บด
0: ลอมเบ
1: ง
0: ี
1: ่
0: ย
1: าย
0: โคลอมเบียนี่
1: แข็งค่ะ
0: แข็งเม็ดแข็ง
1: ค่ะ
0: บดยากใช่ไหม
1: มันมีความต่างกันอย่างนั้นเลยเวลาเม็ดดีๆมาเนี่ยโอ้โหมันแข็งมาก
0: แล้วชงแบบไหนแบบที่เรียกแบบดริฟต์ใช่ไหมแบบดริฟต์
1: ไม่ใช่ค่ะแบบธรรมดานี่แหละแบบ
0: ใช้เครื่อง
1: ธรรมดาเนี่ยใช้เครื่องเนี่ยค่ะแต่เวลาเราบดเองมันสนุกดีอ่ะ
0: เออผมไม่เคยบดเองให้ที่ห้างเขาบด
1: ใช้เครื่องบด
0: เขามีเครื่องบูนะจัดการเรียบร้อยเพราะบดมามันโอ้โหมันกว่าจะ
1: ทานทีละวัน
0: กว่าจะ
1: บดไป
0: กว่าจะละเอียดกว่าจะเป็น
1: ค่ะ
0: ชงแล้วมันได้รสชาติยาก
1: สุดท้ายชาญพงเพชรก็มีวันนี้ค่ะปปช.ฟันชาญพงเพชรอดีตนายกอบจ.ปทุมพร้อมพวกเอี่ยวจะซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงแล้วก็ใช้งบหลวงเสียหายกว่า44ล้านส่งเรื่องให้อัยการฟ้องคดีอาญาและผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยค่ะทุกวันนี้ไม่ได้เป็นนายกอบจนะฮะถ
0: ือ
1: ว่าเป็นอดีตงบประมาณ
0: ชี้มูลความผิดใช่ไหมชี้มูลสรุปว่าชี้มูลความผิด
1: ใช่ค่ะสั่งให้ฟ้องก็คืองบประมาณตั้งแต่ปี55ถึง56ก็แค่13 14ปีที่ผ่านมาเองค่ะกว่าจะฟ้องอะค่ะซื้อเครื่องออกกำลังกายมูลค่าถึง74,118,500บาทเป็นเหตุให้อบจ.ปทุมได้รับความเสียหาย44ล้านก็หมายถึงว่าความจริงแล้วเครื่องออกกำลังกายนี้มันควรจะมีมูลค่าแค่30ล้านอะแต่ซื้อไปทั้ง74ล้านคณะกรรมการปปช.ก็มีมติชี้มูลความผิดนะคะรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยตามมาตรา151 50 157แล้วก็ยังมีพวกข้าราชการผอ.กองช่างวิศวกรโยธาโดนด้วยค่ะโดนด้วยก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ให้ฟ้องนะคะก็ไปสู้กันต่อแล้วถ้าฟ้องแบบนี้เนี่ยคดีมันอ๋อพอถ้าฟ้องทันก็จบนะถึงมันจะ20 30ปีอะไรก็ตามใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเรื่องถึงศาลแล้วไม่มีปัญหาก็ไปว่าที่ชั้นต่อสู้กันที่ชั้นศาลไปอ่ะเอ๊ะแล้วปปช.วันนี้เขาก็แถลงว่ามีมติรับกรณีทุจริตสอบผู้บริหารท้องถิ่นปี64นะรับไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมหลังพบพฤติกรรมแก้คะแนนจากสอบตกให้เป็นสอบผ่านซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68และคาดว่าจะเป็นกลุ่มผู้กระทำผิดกลุ่มเดียวกันด้วยโดยมีการแนบเนื้อข่าวนะก็เขาโพสต์ใน Facebook นะโดยมีการแนบเนื้อข่าวในช่องแสดงความเห็นระบุว่าปปช.มีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษกรณีกล่าวหาอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารประจำปี2564

0: กับพวกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการขยายผลกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68พบกรณีสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64ว่าก็มีการแก้ไขคะแนนผู้สอบจากผู้ที่สอบไม่ผ่านให้เป็นผู้สอบผ่านหรือมีการปรับคะแนนให้สูงขึ้นซึ่งพบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาเดิมทั้งนี้เรื่องดังกล่าวมีผู้ที่ถูกกล่าวหาและมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากในกรณีที่สังคมและประชาชนให้ความสนใจและอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไต่สวนเป็นกรณีพิเศษต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ Facebook ปปช.โพสต์ข่าวดังกล่าวได้เพียง1ชั่วโมงได้มีการลบข่าวดังกล่าวทิ้งไปทันที
1: อ้าวทำไมอะฮะ
0: ไม่ทราบเหตุผล
1: ประหลาดแ
0: ฮไม่รู้อะไรยังไงงงไปหมดเลยครับ
1: แต่ว่ามีรายงานวันนี้นะคะว่าตั้งแต่เมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมา5วันที่แล้วองค์คณะไต่สวนคดีทุจริตสอบแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าได้เดินทางเข้าไปสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา2รายก็คงต้องเข้าไปถามไปสัมภาษณ์ในคุกอะฮะนำทีมโดยคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานปปช.นะคะเข้าไปสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาสำคัญ2รายที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในคุกในวินธนพัชรโพคินหรืออัศวินโชติพนังที่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมม.เกษตรอีกคนคือจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมทั้งพรมผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณวิเชียรบุรีเจ้าของสามเมืองเจริญเนี่ยจุดที่แก้ไขข้อสอบอะค่ะแหล่งข่าวบอกว่าผลการสอบปากคำทั้งในวินและจ่าพิชิตยังไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะพูดเหมือนที่พูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถามปปช.ปปช.ถามก็ไม่ตอบอะไรที่เขาบอกกับตำรวจก็คือได้รับแฟลชไดรฟ์มาจากนายเรืองเดชศิริกิจที่เป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศว.แล้วก็ขณะที่เรียกตัวในเรืองเดชศิริกิจมาสอบปากคำก่อนหน้านี้ก็ไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับ
1: คาดว่าสาเหตุที่ยังไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์เพราะว่ารอเวลาที่เหมาะสมในการยื่นข้อแลกเปลี่ยนขอให้ปปช.กันตัวเป็นพยานเอางั้นเลยเหรอคะ
0: เพราะว่าก็สรุปแล้วว่าทางตำรวจเนี่ยเขาจะไม่ดำเนินคดีเองเขาจะส่งให้ปปช.ทั้งหมดแล้วก็ผู้ต้องหาชุดล่าสุดที่มารายงานตัวและตามที่มีหมายเรียกเนี่ยก็มาครบแล้วสอบปากคำครบแล้วเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยรวบรวมสำนวนสอบทั้งหมดแล้วก็ได้นำส่งปปช.ครบถ้วนละก็เหมือนจะเท่ากับว่าจะเป็นการโอนคดีทั้งหมดไปรวมที่ปปช.ทั้งหมด
1: แต่ปปช.ก็ยังไม่มีการพิจารณาว่าจะกันตัวบุคคลทั้งสองเป็นการหรือไม่ค่ะ
0: สองคนเนี่ยที่ตามรายงานข่าวเนี่ยที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยเขาบอกว่าพยายามไม่ให้การกับตำรวจเพราะหวังว่าเดี๋ยวพอโอนไปที่ปปช.แล้วเนี่ยจะไปเจรจากับปปช.เพื่อที่จะกันให้เขาเป็นพยาน
1: แล้วเขาจะเอาอะไรไปแลกกับการกันคุณจะเป็นพยานได้อ่ะคุณต้องสาวมาหมดเลยนะ
0: ก็ต้องแลกเอาข้อมูลมาแลกว่าอะไรต่างๆเปิดโปงอะไรต่างๆแต่ว่าจะไปรวมศูนย์ทีเดียวที่ปปช.เลยเพราะว่าถ้าไปเจจากับตำรวจไปก็ยังไงก็ต้องโอนคดีมาปปช.อยู่ละ
1: พี่สารว่าเขาจะกล้าพูดขนาดไหนฮะกว่าจะได้เป็นพยานนะ
0: คืออันนี้ผมก็คิดว่าทุกคนก็ต้องหาทางออกในรูปนี้แหละนี่จะทำได้แค่ไหนยังไงทำได้ไม่ได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เจ้าตัวเป็นคนกำหนดเกมได้นะคุณไปเปิดข้อมูลมากไปมันขึ้นไปเยอะมากไปก็ไม่ใช่เขาจะไปเขาจะไปถึงหรือเปล่าใช่ไหมคดีเขาจะตัดจบอยู่แค่นี้อยู่แล้วสูงสุดอย่างมากก็เป็นพวกข้าราชการที่โดน157บ้างอะไรบ้างไปโดนทุจริตสักคน
1: แต่ไม่มีข่าวเรื่องปปง.เลยนะไม่มีข่าวปปง.
0: ยังไม่มีความเคลื่อนไหวคิดว่าคงไม่มีแล้วล่ะเส้นเงินเพราะว่าถ้าตำรวจสรุปสำนวนมาอย่างนี้แล้วนะก็มีตามที่แจ้งข้อกล่าวหาไปนั่นแหละอันที่มีอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็มี157สำหรับคนที่เป็นข้าราชการอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนั้นนะไม่มีเรื่องเส้นเงินที่อะไรส่วนปปช.นี่ก็ยังไม่มียังของ

0: เขาก็ยังไม่ได้คืบหน้ามากเราก็ไม่รู้จะยังไงแต่ตำรวจที่ส่งไปไม่มีนะสรุปสำนวนในส่วนของตำรวจไม่มีเรื่องเส้นเงินเลย
1: ไม่มีก็คงหลุดออกหมดแล้วไม่มีใครติดคุกมาดูแล้วเงินมันไม่ผูกนี่ค่ะ
0: ก็อย่างผมเรียนอะว่าคดีทุจริตเนี่ยมันเป็นคดีที่หลักฐานสำคัญเนี่ยคือเส้นเงินเพราะหัวใจสำคัญเนี่ยมันคือเงินใช่ไหมฮะมันเป็นแรงจูงใจสำคัญทำไมเขาแก้คะแนนให้ก็เพราะเขาได้รับเงินเพราะมันก็ต้องมีเส้นเงินที่ไปพิสูจน์ได้ว่าเขาได้รับประโยชน์เขาถึงจะต้องไปลงทุนทำอะไรต่างๆมากมาย
1: ถ้าไม่มีเงินไป
0: ถ้าไม่มีเงินมาก็ถือหลักฐานอ่อนเขาก็ไปแก้ต่างสรุปไปอะไรต่างๆไป
1: ก็หลุดกันหมดเลย
0: ก็มีโอกาสที่จะหลุด
1: งั้นเราเลิกอ่านข่าวนี้เลิกอ่านแล้วไม่อ่านแล้วเสียเวลา
0: ก็นายกเขาก็เลิกให้สัมภาษณ์แล้ว
1: เสียเวลาแล้วก็บัญชงบัญชีอะไรไปคืนให้เขาให้หมดนะไปเลิกใหม่เดี๋ยวก็ฟ้องยุ่งวุ่นวาย
0: นายกตอนนี้ก็มาลุยเรื่องเนี่ยกวดขันคุมเข้มอาวุธปืน
1: เราจะพักก่อนหรือว่าจะให้อ่านข่าวนี้เลยคะเรียนตื่นเต้นมากอยากอ่าน
0: พักสักครู่ก่อนดีกว่า
1: เดี๋ยวก็เรียนโตยไปนิดเดียวก็แล้วกันตื่นเต้นมากอธิการบดีมอมหิดลอุ้มนายแพทย์สรณะเปิดหนังสือแจ้งว่าไม่ได้เป็นพนักงานรัฐโยนว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เก้านาฬิกา16นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะคุณตอบได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ของจริงเลยคราวนี้ของจริงฮะ
1: เมื่อกี้นี้ใช้เมื่อกี้นี้จะอุทานก่อนไหมคะ
0: ใช้หนังตัวอย่างไปแล้วครับ
1: พี่ภาษาจะอุทานหน่อยไหมคะเรียนอ่านอีกรอบหนึ่งให้ฟังกันนะขอสามคำอธิการบดีมอมหิดลอุ้มในแพทย์สรณะเปิดหนังสือแจ้งว่าไม่ได้เป็นพนักงานรัฐโยนเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด
0: ปาด
1: ไม่อ่ะจะพูดว่าเอางั้นเหรอ
0: เอางั้นเลย
1: สามคำเอางั้นเหรอเอางั้นเหรอ
0: ไอ้คุณวิสิทธ์ก็อะไรนะคุณวิสิทธ์ก็ว่าคดีเด็ดอ่ะทำไปได้
1: ทำไปได้ทำไปได้
0: ทำไปได
1: ้เอางั้นเหรอ
0: ครับ
1: ก็ Next Deal เขาเพิ่งรายงานมาเมื่อ 18:30 นาทีด้วยไม่ถึงชั่วโมงมีคนไปชมมา18คนอันนี้ฉันเป็นคนที่19นะขอบคุณข้อมูลจาก Next Deal แหล่งข่าวเขาเจ๋งจริงนะฮะปปช.ไปเปิดคุกสอบสวนวินกับจ่าพิชิต2คนนั้นไม่ให้อะไรเลยเขายังรู้เลยว่าไม่พูดนี่ก็เหมือนกันหมอชรณะเพิ่งแถลงเมื่อเช้าบอกว่าผมมีหลักฐานใหม่มหิดลบอกผมมาแล้วว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อะไรนะเนี่ยพอตกเย็นมาเลยหลักฐานใหม่คืออะไรก็อย่างนี้ค่ะรายงานข่าวแจ้งว่าศาสตราจารย์เมื่อวันที่8สิงหาคมนะ
0: ครับ
1: เอ๊ะมันวันหยุดหรือเปล่าคะ8อ่ะ
0: 8สิงหาคมวันเสาร์ฮะ
1: ขยันด้วยเกษียณหนังสือวันเสาร์ด้วยขยันด้วย
0: ครับ
1: 8สิงหาคม2569ศาสตราจารย์นายแพทย์ติยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำหนังสือตอบกลับถึงนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์โดยอ้างถึงหนังสือที่ลงเมื่อวันที่4สิงหาพร้อมส่งที่สิ่งมาด้วยพร้อมส่งสิ่งที่ส่งมาด้วย1เอกสารประกอบการพิจารณา2เอกสารจากศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหิสวิริยะมหิสวริยะลง8สิงหาคม1ฉบับแล้วก็เอกสารจากคณะแพทย์รามานะคะเมื่อ7สิงหาคม1ฉบับคือทำกันแบบนี้เลยวันเสาร์เลยมีเอกสารออกวันที่7วันเดียวนอกนั้นวันเสาร์หมดหนังสือรายการระบุว่าตามที่หนังสือที่อ้างถึงขอให้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย ตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริง

0: เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยและการทำหน้าที่ตรวจรักษาคนไข้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลขอชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงว่าหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาบนข้อมูลที่ขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประชุมพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและวิชาชีพอิสระและการเป็นกรรมการผู้จัดการผู้บริหารอันนี้นะคะประกอบอาชีพวิชาชีพอิสระกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือที่ติบุคคลอื่นใดของศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สระบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยรายละเอียดได้ตรวจสอบแล้วนะคะก็คือเคยส่งไปเมื่อวันที่9เมษายน67โดยคนที่ส่งเซ็นไปคือศาสตราจารย์ในแพทย์บรรจงมหิศวริยะอธิการบดีมหิดลในขณะนั้นน่ะถึงคณะบดีคณะแพทย์รามาให้ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามปรากฏในเอกสารเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อมูลโดยสรุปว่านะการนะคะก็คือว่าข้อมูลเมื่อพิจารณาใหม่แล้วดังนั้นข้อมูลที่มหาลัยมหิดลเนี่ยชี้แจงว่าตั้งแต่ช่วง20ธันวาคม64ถึง12เมษายน65ที่คุณหมอสรณะทำหน้าที่ตรวจผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะสรุปว่าเป็นการพิมพ์ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ความจริงและข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องเป็นไปตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีชี้แจงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข7นะคะถามว่าตอบว่าไงไม่ใช่ทั้งลูกจ้างเนื่องจากไม่มีสัญญาจ้างและคำสั่งจ้างโดยแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงในการให้บริการระบบพรีเมียมนั้นหมายถึงแพทย์ที่รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะทำสัญญาหรือข้อตกลงกับโรงพยาบาลเพื่อขอใช้สถานที่เครื่องมืออุปกรณ์ในนามผู้รับอนุญาตโดยมีข้อตกลงแบ่งเงินค่าตรวจไม่ใช่เป็นลูกจ้างเป็นเพียงคนที่เข้ามาขอยืมสถานที่มาเช่าสถานที่ของโรงพยาบาลและแบ่งรายได้กันเท่านั้นที่ผ่านมาที่เคยส่งเอกสารไปคือผิดผิดค่ะ
1: ผิดผิดว่ายังเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่
0: ค่ะ
1: โอ้โหผิดยาวเลยนะผิดในสาระสำคัญเลยนะวันนี้ถ้าฟ้องร้องก็จะยุ่งเลยนะ
0: แล้วก็มีการแนบหนังสือรับรองการเสียภาษีกันได้ประเภท40วงเล็บ1มาด้วยเงินเดือนเงินเพิ่มแบบผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขค่าตอบแทนอาจารย์
1: เป็นฟรีแลนซ์อ่ะ
0: เขาให้ตีความใหม่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ตีความว่าเป็นฟรีแลนซ
0: ์ตีความว่าหมอที่มาทำงานในคลินิกนอกเวลาก็แล้วกันแต่ที่ไม่โดนเขาเรียกว่าระบบพรีเมียมเนี่ยเป็นแพทย์ที่ทำข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลเพื่อขอใช้สถานที่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อประกอบโรคศิลปะในนามของผู้ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจและรักษาผู้ป่วยเท่านั้นมีข้อตกลงในการแบ่งผลประโยชน์กับทางโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นลูกจ้างของทางโรงพยาบาล
1: ก็เป็นหลักฐานที่ท่านก็เอาไปยื่นสู้ในศาลปกครองหรือไปยื่นร้องเรียนอะไรตามกระบวนการท่านไปก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้ยังไงบ้างหรือไม่ผมก็ตอบแทนยากกันนะแต่ว่ามหาวิทยาลัยก็กล้านะยอมเอาลูกจ้างยอมเอาลูกจ้างเป็นคนพิมพ์ผิดเลยสุดๆอ่ะ
0: นี่แหละคือเหตุผลที่ควรจะยุบตำแหน่งลูกจ้างอันเนี้ยแล้วใช้ AI แทน เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งเลยนะคะคุณประกรณ์อินทรพันธ์
1: มี human error ได้ใช่ไหม
0: คุณประกรณ์ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายก

0: ตอนประพันธ์ค่ะ
1: อืม
0: ที่กำลังมีเคสอยู่ว่าจะต้องยุบตำแหน่งราชการที่มันสิ้นเปลืองเงินทองอะไรพวกนี้ต
1: ค
0: ำ
1: ร
0: แ
1: ั
0: หน
1: บ
0: ่งพนักงานตัวอย่างเลยที่พิมพ์ผิดอันเนี้ยยุบไปเลยค่ะ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดหรืออะไรพวกนี้วิจารณญาณไม่ไหวค่ะทำให้คนตกจากตำแหน่งประธานกสทช.ยุ
1: เอ
0: บไปเลย
1: อ
0: ค่ะ
1: จัดมาวุ
0: ใ
1: ่
0: ช
1: น
0: ้
1: เลย
0: AI แทนได้เนี่ยตัวอย่างชัดเจนเลยใช
1: ค
0: ้
1: รับ
0: AI แทนได้เลยค่ะพวกเนี้ย
1: อืม
0: เดี๋ยวจะลองถามดูว่าพวกแพ
1: ค
0: ท
1: ร
0: ย์
1: ับ
0: พรีเมียมเนี่ยถือเป็นพนักงานของรัฐหรือเปล่าค่ะ
1: ก็ไม่ผมเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าตกลงที่กรรมการสรรหาที่เขาพิจารณาเนี่ยตกลงอะไรยังไงที่ว่าท่านถือว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่ถูกต้องอยู่แล้วเท่ากับสล
0: ก
1: ั
0: ็
1: กสิทธิ์
0: เขาพิจารณาจากเอกสารที่ไม่โดนส่งไปอะค่ะ
1: หลักฐาก น
0: ็
1: ส
0: ไม
1: ำค
0: ่
1: ัญ
0: โ
1: ค
0: ด
1: ือ
0: นนั่น
1: เ
0: แ
1: อ
0: หล
1: ก
0: ะเ
1: ส
0: ป็น
1: า
0: การ รส่งไปยืนยันว่าเป็นลูกจ้าง
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นการที่จะเอาให้อยู่ก็คือต้องบอกไม่ใช่ลูกจ้างเป็นแค่คน
1: ไป
0: ที่
1: แก้
0: มาเช่าสถานที่แล้วก็แบ
1: เอ
0: ่งปันผลประโยชน์กัน
1: ไปแก้ไอ้ข้อความตรงนี้นะโอ
0: ก็
1: เค
0: ไอ้จดหมายของมหิดลนั่นแหละที่ทำให้เขาตกเก้าอี้อะค่ะ
1: อืมครับ
0: มหิดลก็เสียสละสูงมากนะคะ
1: เดี๋ยวรอดูต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลท่านก็บอกเป็นข้อมูลใหม่ใช่ไหมที่ทา
0: ก็
1: ง
0: ให
1: ม
0: ม
1: ห
0: ่
1: าวิทยาลัยเขาแจ้งแล้ว
0: ไม่น่าแล้ววันนี้เดียนเห็นนั่งแถลงแบบชิลมากเลย
1: นายกแต่ไม่ทันนะนายกนำความขึ้นกราบวงทูลลงชื่อกราบวงทูลไปแล้วนี่ใช่ไหม
0: แต่
1: ฮ
0: ที
1: ะ
0: ่การรู้ว่านายกส่งไปแล้วได้เกจะยอมทำจดหมายใหม่ให้ไหมเนี่ย
1: ไม่มันก็เลยไปหมดแล้วล่ะมัน
0: คือถ้า
1: แก
0: รู
1: ้
0: ้ไม่ทัน
1: แก้
0: แล้ว
1: แล้ว
0: ก็
1: แถ
0: ไม่
1: ล
0: ก
1: ง
0: ล้า
1: ไปแล้ว
0: มาทำจดหมายอันนี้มันถ้า
1: ย้อ
0: ค
1: น
0: น
1: กล
0: จ
1: ับ
0: ะ
1: ไม
0: ว
1: ่
0: ิ
1: ได
0: พ
1: ้
0: าก
1: แ
0: ษ
1: ล
0: ์
1: ้
0: วว ิจารณ
1: ย้
0: ์
1: อนกลับไม่ได้แล้วไปข้างหน้าแล้ว
0: หรอคะ
1: ก็รอโปรดเกล้าลงมาน่ะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้นะครับหรือว่าจะมีกระบวนการอะไรระหว่างที่ยังไม่โปรดเกล้าลงมาหรือไม่ก็เราก็ไม่ทราบหมอเขาก็สู้เต็มที่นะวันนี้ในที่ประชุมครม.ก็มีมติแต่งตั้งปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีปลัดพม.ด้วยรวมทั้งต่ออายุคุณนัจจารีให้นั่งเก้าอี้เลขาครม.อีก1 ปีต่ออายุเลขา BOI อีก1 ปีแล้วก็ตั้งกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยก็วันนี้นะครับกระทรวงคมนาคมนี่ฮือฮากันมากเลยนะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลเป็นอธิบดีกรมทางหลวงนะให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม
0: อายุ
1: ซึ่ง
0: 50 ปี
1: คุณปิยพงษ์เนี่ยอายุเพิ่ง50นะหมายความว่าตั้งแต่1 ตุลา 2569เป็นต้นไปเมื่อขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะกว่าจะเกษียณเนี่ยอีก10 ปี
0: อีก10 ปี
1: ครับแต่ว่าจะอยู่นั่งอยู่ที่กระทรวงตำแหน่งปลัดกระทรวงเนี่ยมีวาระอยู่ใช่ไหม4 ปีแล้วก็พิจารณาต่อ
0: ได้
1: อายุได้
0: ส
1: เป
0: อ
1: ็น
0: ง
1: ครั้
0: ร
1: งคร
0: อ
1: ั้ง
0: บ
1: แป
0: ก็นั่งได้8 ปีค่ะ
1: แล้วก็มีแต่งกระทรวงพม.ก็แต่งตั้งคุณโชคชัยวิเชียรชัยยะจากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงนะมีผล69อัน1 ตุลา 69กันนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะก็มีอนุมัติให้ต่ออายุอีก1 ปี
0: คุณนัจจารี
1: คุณนัจจารีนันตสิน
0: พี่อาจารย์คะขอเรียนถามหน่อยค่ะว่าการที่ฝ่ายการเมืองอะค่ะเขาตั้งผบ.ตล.อายุ53ตั้งปลัดกระทรวงคมนาคมอายุ50แล้วกระทรวงอะไรนะที่อายุน้อยๆกันหมดเลยอะค่ะมันมีความหมายอะไรอะคะ
1: ก็ปลัดกระทรวงก็มีอำนาจแต่งตั้งตั้งแต่อธิบดีลงมาก็เท่ากับเอาส่วนหัวนิ่งเลยแล้วก็มาใช้เวลา 3 ปี 4 ปีนายกรัฐบาลเนี่ยก็ขยับ

0: วางโครงสร้างไล่ลงมาตั้งแต่ทั้งกระทรวงลงมาอย่างละเอียดเลยเพราะถ้าเปลี่ยนหัวไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนหัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ข้างล่างมันจะมีการขยับกันสเปซสปะแต่ถ้าหัวข้างบนนิ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันมากันเป็นแพ็คเลยเพราะอำนาจมันอยู่ที่ตรงส่วนหัวในการแต่งตั้งที่จะชงขึ้นมาตามระเบียบราชการเนี่ยเขาให้อำนาจปลัดกระทรวงเขาเป็นคนทำโผล่ขึ้นมาครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือถ้าส่วนหัวไม่ขยับ8ปีเนี่ยเขาก็เบ็ดเสร็จในกระทรวงนั้นได
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: และผู้ประกอบการในพื้นที่ห้วยขวางเพื่อขอเคลียร์จึงส่งรอที่อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเข้ามาแจ้งความเมื่อวานนี้แล้วก็มีพยานหลักฐานที่เป็นคลิปสนทนาซึ่งในบทสนทนาจะมีรายละเอียดเรื่องวิธีการดูแลการจ่ายโหรายเดือนด้วยอ่ะหรือว่าเฉพาะรอบที่มีปัญหาอย่างที่ท่านไปจับไว้แล้วก็ขอเคลียร์คือเคลียร์เฉพาะรอบสำหรับการลงพื้นที่มีทั้งกรรมการมีทั้งกรมการปกครองมีทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงตำรวจพื้นที่ไปร่วมตรวจสอบแล้วก็จึงเปิดเสียงโทรศัพท์ที่ทุกหน่วยงานเนี่ยฟังว่าในเนื้อหาสนทนาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้างโอ้เป็นหน่วยชื่อชัดเลยนะทุกจะบอกให
4: ้
3: หน่วยงานที่เรารู้ๆกันอยู
4: ่
3: เริ่มต้นจากการตรวจสอบโรงแรมนะ
4: ขออภัย
3: ลงจะฟังเพลงเหรอ
4: ขออภัยอยากฟังเพลงเอางี้หน่วยงานไหนเดี๋ยวขอเบรกหน้ามาต่อกัน
3: ได้
4: คร
3: ับ
4: ผม

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
2: มาแล้วครับอีกครึ่งชั่วโมงมหานครรอบทิศนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะฮะที่อาจจะเพิ่งรับฟังจากการส่งสัญญาณของอสมทเราไปยังทั่วประเทศนะครับวันนี้ดีเจด้งกับดีเจบอยนะครับรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังไปถึง20:00 น.นะครับ
3: สวัสดีครับ
2: มาพี่บอยวันนี้อยู่ในเฟซใน82ท่านที่รับชมเราสดๆในขณะนี้
3: ขอบคุณครับ
2: แล้วอีกเป็นล้านนะครับในวิทยุทั่วประเทศนะฮะ
3: โอ้สุดยอด
2: คุณโด่งเปิดเพลงไล่ไม่ได้นะฮะพอดี พี่ช้างตั้งเวลา พี่ช้างตั้งเวลาไว้นะฮะพี่ใหญ่ออสพี่นานะครับทักทายเข้ามาพี่ศาสิมาเรื่องของพระไม่รู้นะพี่บอยแต่ชอบไปทำบุญที่วัดพี่ศาสิมาว่า
3: เงินอนุโมทนาบุญด้วยครับพี่
2: ครับผม
3: เออ
2: พี่พงชดทอนใช่ไหมโอ้โหพี่อันนี้พระตั้งใช่ไหมด้วยความเคารพใช่ไหมชื่อแบบพงชดทอนแน่เลยชื่ออ่านอย่างนี้แน่เลยนะฮะพี่ศรีวัยสวัสดีนะครับพี่นงรักพ
3: ี่
2: แววนะครับพี่คมสันนะครับเออนะมาลุยข่าวกันต่ออีก10อันดับนะครับ
3: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อ่ะเอาเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสกันก่อนแล้วกันนะครับพี่นะครับวันนี้รัฐบาลเนี่ยแย้มออกมาแล้วนะครับว่าจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแต่จะเริ่มใช้กันเนี่ยน่าจะช่วงตุลาปิดเทอมพอดีเลยครับพี่บอย
3: ครับ
2: ปีนี้เนี่ยจะไม่มีละเมืองหลักเมืองรองถ้าเมืองรองให้ 50% เมืองหลัก 40% อะไรอย่างนี้ไม่มีละจะเท่ากันหมดท่านจะไปเที่ยวเมืองหลักหรือเมืองรองเนี่ยนะฮะก็รัฐบาลช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งนะครับเออก็เดี๋ยวจะนำเข้าครม.เนี่ยนะครับคาดการว่าภายในเดือนนี้นะฮะแล้วก็จะเริ่มใช้นะครับตุลาคมปีนี้

0: นะฮะก็จะเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเดือนสุดท้ายก่อนที่จะไฮซีซั่นพอดีนะครับก็จับตาดูเขาบอกว่ารัฐจะจ่ายให้ 50% นะครับแล้วเราจ่าย 50% นะไม่รู้ว่าจะมีขั้นต่ำเท่าไหร่นะถึงครั้งก่อนๆก็จะไม่เกิน 3,000 บาทที่เหลือเราก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับก็เป็นการนะกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ที่สำนักงานของสายใหม่ต้องรอดแถวๆลำลูกกาปทุมธานีเนี่ยคุณผู้ฟังฮะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยก็พากลุ่มผู้เสียหายซึ่งถูกเขาบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สตรีมเมอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนน้องรู้ไหมใคร
0: เอาก็คุณอู๋ไงอู๋ไง
2: เราไม่รู้จักอะ
0: ลูกสาวรู้จักพวกนี้เขาต้องเป็นเด็กรุ่นแบบเด็กเจนอัลฟาแล้วพี่
2: เขาต้องเป็นเขาเป็นอินฟูด้านไหน
0: เขาเป็นอินฟูเหมือนกับพวกสปายเอสพีดีอ่ะคือเขาก็จะเหมือนกับว่าชวนเพื่อนๆกันแล้วก็มาทำเป็นพอดเรื่องพอดอะไรของเขาแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ย
2: ลูกสาวจะแต่งเรื่องอะไรอย่างงี้เหรอ
0: ก็เป็นเหตุการณ์สมมุติอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับ
2: อ๋อแล้วก็ช่วยกันเติมแต่งนี้เหรออ
0: ะไรอย่างนั้นน่ะก็เหมือนทำละครทำซีรีส์ทำอะไรขึ้นมาเรื่องนึงอย่างเงี้ยในแต่ละวันอย่างเงี้ยพี่ก็พาไป
2: บนโซเชียลเหรอ
0: ใช่บน YouTube
2: ก็เดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรแบบนี้แล้วเราไม่รู้เน
0: า
2: ะ
0: อะไรฮิตๆอย่างเช่นอะไรอะไรฮิตๆเขาก็จะเอาหยิบมาเล่นมาทำกันอะไรอย่างเงี้ย
2: อ๋อนี่นะฮะก็ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับโดนเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ข่มขู่คุกคามเนาะแล้วก็ใช้อำนาจในเขาเรียกว่าไงบังคับข่มขู่
0: ใช่คือ
2: เหมือนเป็นของความเป็นธรรม
0: เหมือนเป็นทีมงานของแกมาก่อนนะ
2: อ๋อเหรอ
0: ของ
2: ซึ่ง
0: พี่อู๋มาก่อน
2: อ๋อซึ่งอายุเยอะไหมคุณอู๋เลยเนี่ย
0: ไม่เยอะอายุ20ต้นๆได้มั้ง
2: เออวัยรุ่นอยู่เลยนะ
0: เยาว
2: ชนไปปลายนะนี่นะฮะก็ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์และ4คนด้วยกันก็แล้วก็จะมีผู้เสียหายตามมาอีกอันเช่นคุณฮัทเนี่ยคุณฮัทเป็นอดีตทีมงานเนี่ยที่ดงว่าเขาบอกวันนี้ตัวเองมาแจ้งความเพื่อขอความเป็นธรรมและอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนว่าการเป็นคนมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามเยอะโดยเฉพาะแฟนคลับที่เป็นเด็กบุคคลนั้นจะต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีดิอย่างดงเนาะไม่ใช่จะอำนาจทำร้ายร่างกายผู้อื่นในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกจ้างที่โดนทำร้ายร่างกายมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่วนนางสาวเอ๋ยอดีตทีมงานอีกเช่นกันก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกข่มขู่คุกคามโดยหลังเกิดเรื่องเนี่ยตัวเองก็ไม่เคยติดตามผู้ก่อเหตุอีกเลยแล้วก็แม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะออกมาเคลียร์ออกเขาเรียกว่าคลิปชี้แจงว่าไม่ได้คุกคามข่มขู่ตัวเองแต่ก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครทำอะไรก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจดีซึ่งการแจ้งความวันนี้หวังว่าจะได้รับความยุติธรรมนี่โอ้ถึงมือตำรวจแล้วต้องได้รับความเป็นธรรมแน่นอนนี่นะ
0: นะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อ่ะวันนี้ก็เผาแล้วนะครับน้องฮารุณนะฮะฮารุณโซโล่นะครับมวลชนเนี่ยแน่นวัดเลยนะครับพี่บอยก็ไปร่วมส่งน้องเดินทางไกลกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่บ้านเกิดนะครับวัดรังสีชัชวาลที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็จริงๆแฟนคลับเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะเพราะว่าเขามีการเหมือนกับจุดธูปส่งดวงวิญญาณฮารุณนะครับพอบรรยากาศวันนี้คือสวดมาหลายคืนแล้วเนาะบรรยากาศจากความเศร้ามันก็วันนี้มันก็กลายเป็นความอบอุ่นนะครับที่บรรดาแบบคนที่รักเขาจริงๆไม่เคยเจอหน้ากันนะพี่บอยบางคนบอกมาจากสุไหงโกลกอ่ะมากันเป็นพันกิโลอ่ะวันนี้อยากมาส่งคุณยายคนนึงบอกอยากมาส่งน้องเคยแต่ดู YouTube น้องวันนี้ก็ขอมาส่งบางคนก็ส่งน้ำส่งอาหารอะไรมาให้บรรยากาศมันก็เลยมันจากคนไม่รู้จักกันน่ะนะครับแต่ว่ามาร่วมงานมา
2: เหมือนมีใจเดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันเนาะมันก็เลยคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่อง
0: ใช่บรรยากาศก็เลยอบอุ่นวันนี้นะครับจนกระทั่งตอน 5:05 นนะครับพิธีชาปนกิจก็เริ่มต้นขึ้นตอนนั้นแหละเริ่มที่จะกลั้นน้ำตากันไว้ไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนภาพสุดท้ายนะครับที่จะเห็นฮารุณไปสู่ในภพภูมิที่ดีนะครับทุกคนก็ร่วม

0: ส่งน้องกันในวันนี้นะครับก็นะฮะขอให้น้องไปสู่เนาะไปสู่โลกใบใหม่ไปสู่ภพภูมิที่มีแต่คนรักน้องนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: วันนี้เห็นมันมีผลชันสูตรออกมาใช่ไหมท่านพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยซึ่งนิติเวชที่เมื่อวานรับศพไปก็ทำดำเนินการชันสูตรพลิกศพอย่างคุณผู้ฟังแม้ว่าจะรดน้ำศพเรียบร้อยแต่ว่าอย่าไปดูในมุมของการชันสูตรนิดเดียวนะคุณผู้ฟังเผอิญข่าวมันหนีมือขออภัยด้วย
0: อันนี้ใช่ไหมฮะพี่ของตัวท่านเคสไหนนายก
2: ใช่นายกอบจนนทบุรีซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของวันนะแม่ติดอยู่ข้างขอไป
0: ผมดูให้เมื่อกี้ผมก็เห็นแวบๆเหมือนกันนะฮะ
2: แวบๆใช่ไหมแวบๆใช่ไหม
0: ผลการ
2: ชันสูตรใช่ไหม
0: นี่ฮะ
2: วันนี้ก็ในส่วนของผลชันสูตรเอาวันนี้ลูกสาวของท่านพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีวันนี้เดินทางมารับร่างที่สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะก็บอกว่าครอบครัวจะขอให้ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ยืนยันว่าพ่อเนี่ยทุ่มเททำงานช่วยเหลือประชาชนนนทบุรีมาตลอดชีวิตก็เรื่องของปมเงิน11ล้านเนี่ยก็ต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบซึ่งลูกสาวเนี่ยคือนางสาวพัสพรนะเย็นประเสริฐอายุ37ปีนะครับก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยก็ต้องรอเพราะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและเชื่อว่าชาวนนทบุรีรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรโดยตลอดชีวิตการทำงานของคุณพ่อก็มีแต่ให้การช่วยเหลือประชาชนนนทบุรีมาโดยตลอดและก็ย้ำนะครับว่าพ่อเนี่ยไม่มีผลงานและไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนบอกว่าหากคุณพ่อเนี่ยไม่มีผลงานหรือประชาชนไม่ไว้วางใจก็คงไม่ได้ลงดำรงตำแหน่งนายกอบจมาแล้วหลายสมัยโดยก่อนเข้ามาทำงานการเมืองพ่อเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งด้านหน้าที่การงานและฐานะก่อนตัดสินใจเสียสละเข้ามาทำงานเพื่อคนนนทบุรีส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนก็คือน่าจะเป็นสสฉลองอดีตสสฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยนะก็ทางบุตรสาวบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของคดีและให้ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถ้าหากอีกฝ่ายอยากจะไปแสดงความเสียใจในงานศพสามารถไปได้หรือไม่อาจจะเป็นครอบครัวของสสฉลองเนี่ยนะทางครอบครัวจะมีคำถามใดๆไหมก็ทางนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับก็คงจะไปได้สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลเนี่ยนะแล้วก็พิธีพระราชทานเพลิงศพเนี่ยจัดขึ้นที่วัดสะพานสูงย่านอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีระหว่างวันที่11ถึง19สิงหาคมโดยวันที่11ถึงเวลาบ่าย3ก็จะมีพิธีรดน้ำศพอย่างที่ดวงเล่าไปแล้วนะฮะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นักข่าวเขาไปเจาะเรื่องนี้มานะพี่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่นายกอบจจะค้างเงินนะฮะอดีตสสฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยถึง11ล้านเนี่ยนะฮะ
2: แล้วเป็นได้ไหม
0: ก็อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในแวดวงการเมืองท้องถิ่นคนพื้นที่นนทบุรีเนี่ยที่รู้จัก2ฝ่ายเป็นอย่างดีเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเพราะว่าตัวนายกอบจเนี่ยฐานะทางการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงไม่มีเรื่องหนี้สินคือถ้าไปดูจากที่ท่านยื่นข้อมูลกับปปช.นะพี
2: ่ครับ
0: แกมีทรัพย์สิน300กับอีก5ล้านนะพี
2: ่โอ
0: ้โหแต่ว่าก็เป็นที่ดินเนี่ย200กว่าล้านเงินสดๆเนี่ยมันแค่400,000กว่าแล้วก็จะเป็นหุ้นกองทุนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทรัพย์สินอื่นๆส่วนใหญ่แกจะรวยที่มีที่อยู่ทั้งหมด246ล้านนะฮะคนที่รู้จักบอกว่าตรงกันข้ามเลยครับคุณฉลองเนี่ยสสอดีตสสฉลองเนี่ยซึ่งไม่มีบทบาทในทางการเมืองไปแล้วไม่มีอิทธิพลไม่มีบารมีอะไรไปแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่รู้คนที่ให้ข่าวนะคุณฉลองเนี่ยมาพึ่งบารมีนะครับของนายกอบจด้วยซ้ำเวลามาแต่ละครั้งเนี่ยจะมาขอความช่วยเหลือ 50,000 ถึง 100,000 จะมาขอเงินโหนี่มันคนละม้วน

0: เลยนะป๋าหลองบอกว่ามาทวงเงิน11 ล้านแต่คนที่รู้จักฝั่งนายกอบจเนี่ยเขาบอกว่าป๋าหลองแล้วมาขอเงิน50,000มั่ง100,000มั่งซึ่งที่ผ่านมานะตัวนายกเองก็ช่วยมาตลอดช่วยเป็นระยะเป็นระยะนะครับจนกระทั่งหลังๆเนี่ยเริ่มห่างเหินกันไม่ค่อยสนิทกันละเพราะป๋าหลองนี่มาหาแกบ่อยบ่อยเกินไป
1: สุดท้ายก็เสียเงินแบบว่ากันเถอะ
0: ใช่สุดท้ายเขาเริ่มรู้สึกว่ามาบ่อยตัวท่านนายกคงชัยเนี่ยก็เลยเหมือนค่อยๆตีตัวออกห่างมานะฮะก็นี่แหละไม่รู้ว่าเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดความบาดหมางกันหรือเปล่าแต่เขาก็ขอออกมาเล่าความจริงในอีกด้านนึงนะครับให้สังคมฟังเออมันก็เป็นคนละม้วนคนละเรื่องกันเลยนะพี่เนาะครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ้อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ
0: อสิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
2: เฮ้ย

0: จริง
1: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครรอบทิศ
7: โดยจามอนกิจเสาภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: มหานครรอบทิศอันดับ

0: พี่สมานบอกน้องโด้งน้องบอยสกลนครมืดแล้วครับ
1: ผมก็มืดตื่นนะคุณผู้ฟังนะ
0: มืดฝนใช่ไหมมืดฟ้าฝน
1: ไม่มืดปกติโด้งนี่มันจะสองทุ่มแล้วนะ
0: ครับเหมือนพี่สมานถ้าพี่สมานสว่างอยู่ก็ได้ตัวใครตัวมันแล้วครับพี
1: ่ไปทางสว่างโล่งตอนนี้ฟ้ามืดตึ๊บ
0: สว่างต้องแถวยุโรป
1: น่าอยู่นู่นน่ะแถวแถวเขาเรียกอะไรขั้วโลกเหรอแสงเหนือ
0: พี่พิชัยชาญจะเข้านอนแล้วเนาะเอฟซีจากอุดรอ๋อฟังจากเช้าจนจะเข้านอนแล้วโอ้นอนไวแต่ว่าตื่น
1: ช้าทุ่มจะสองทุ่มได้นอนเลยอิจฉานะ
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: เรายังหิวอยู่เลยสองทุ่ม
0: หิวอยู่เลยนะพี่บอยถ้าพี่บอยเจอกุญแจรถในถังขยะเนี่ยพี่บอยจะทำยังไงกุญแจรถใครไม่รู้นะกุญแจรถใครไม่รู้นะ
1: ก็เก็บขึ้นมาก่อน
0: เออแล้วจะไปเดินสุ่มนะจะไปเดินสุ่มดูไหมว่ารถคันไหนว่าเผื่อเปิดออก
1: ไม่ได้สิก็คงจะต้องไปฝากรอพงรอพอเขาไว้ว่าเอ้ยพี่หรือแจ้งความหน่อยมันเจอกุญแจมันของใครมาทิ้งไว
0: ้ล่าสุดมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาไม่คิดอย่างนั้นนะ
1: ยังไงอ่ะ
0: เขาบอกเขาเดินเก็บของเก่าอยู่นะแถวแถวสายไหมเมื่อคืนตอนตีหนึ่งครึ่งนะฮะแล้วเขาไปเจอกุญแจรถเป็นรถเก๋งซูซูกิสวิฟสีขาวพอเขาเจอนะเขาอ้างว่าเขาเจอเสร็จเขาก็เลยไปเดินไปกดดูนะว่าคันไหนเนี่ยมันเปิดได้ปรากฏว่าเขาสามารถที่จะไปปลดล็อกรถเก๋งคันนี้ได้ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นรถใครเขาอ้างว่างั้นนะ
1: พอเปิดได้แล้วก็ทิ้งแล้วรถ
0: ทิ้งแล้วพอเปิดได้ขับเลยกล้องวงจรปิดเห็นเลยขับออกไปเลยนะครับแฟนเนี่ยกำลังเก็บของเก่าอยู่พี่ผู้ชายขับปุ๊บจอดนะพาผู้หญิงขึ้นรถขับออกไปดื้อเลยเสร็จแล้วมีรุ่นพี่แนะนำบอกว่าให้ถอดป้ายทะเบียนออก
1: นั้นไปอย่างนั้นอีก
0: ก็เชื่อรุ่นพี่เขาบอกเขาก็เลยถอดทะเบียนออกกลัวเจ้าของตามเจอจนกระทั่งวันนี้บ่ายสามโมงครึ่งตำรวจสืบสวนสน.สายไหมนะครับแกะรอยตามไปจับกุมได้สองสามีภรรยาอายุแค่22ครับพี
1: ่โอ้วัยรุ่นน่ะ
0: นะรถเนี่ยมีการถอดแผ่นป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางจริงๆนะฮะคือเจ้าของรถเนี่ยเขาเชื่อว่าโดนขโมยแต่พี่เก็บขายของเก่าเนี่ยเขายืนยันนะครับว่าเขาเจอกุญแจรถเนี่ยมันอยู่ในถังขยะ
1: ทิ้งแล้วรถเนี่ยทิ้งแล้ว
0: โถนะคิดว่าเขาทิ้งจริงเหรอ
1: โอ้ถ้าทิ้งนี่คนเก็บของเก่าที่โชคดีสุดในโลกนะ
0: เ
1: จอรถตั้งคันหนึ่ง
0: ตอนนี้ก็โชคดีสิครับที่เจอข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
1: โอ้โหโดนซะ
0: นะเนี่ยเจอแล้วไม่ไปคืนเจ้าหน้าที่หรืออย่างน้อยที่สุดก็วางไว้กับที่ก็ยังดีนี่หาเรื่องนะไปเที่ยวไปเปิดว่ารถคันไหนกุญแจคือเอาจริงโดยเซนส์อ่ะพี่ต้องดูกุญแจก็รู้ยี่ห้อแล้วพี่ก็เดินดูแถวนั้นรถยี่ห้ออะไรก็ไปเปิดใช่ไหมมันก็ต้องอย่างนั้นแหละ
1: โอ้
0: อ่ะก
1: ็ของก็ทิ้งเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็สู้อย่างเดียวก็ทิ้งแล้วผมก็เก็บมาใครไปรู้ว่ายังไม่ทิ้งแล้วมันก็จะอยู่ถังขยะได้ยังไงล่ะ
0: เจ้าของรถก็ยังโชคดีนะเนี่ยตำรวจตามให้จนเจอรถกลับมาเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งที่หายไปจนถึงบ่ายสามครึ่งไม่ถึงวัน
1: ตำรวจนอนหรือยังหรือว่านอนตื่นหรือยังป่านนี
0: ้ สายใหม่นะครับชื่นชมตำรวจสายใหม
2: ่มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ใครที่โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าโดนมิจฉาชีพออนไลน์หลอกลวงนะบางส่วนน่าจะมีเฮนะฮะคุณผู้ฟังน่าจะมีโอกาสได้เงินคืนแล้วโดยวันนี้สำนักงานปปง.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกมาชี้แจงถึงขั้นตอนการขอรับเงินคืนตามกระทรวงตามกฎกระทรวงคืนเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ.69นะซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้ว่าขอบเขตการดำเนินการต่อทรัพย์สินได้แก่บัญชีเงินฝากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิตอลที่ถูกยึดอายัดหรือระงับไว้ตามพรบ.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งปปง.เนี่ยจะดำเนินการประกาศข้อมูลบัญชีเงินฝากบัญชีอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในราชกิจจานุเบกษานะเพื่อแจ้งผู้เสียหายเนี่ยเข้ามายื่นคำร้องขอรับคืนเงินพร้อมหลักฐานความเสียหายต่อสำนักงานปปง.ใน90วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานี่จะคุณผู้ฟังคดีไหนที่เราเคยยื่นหลักฐานไว้ก่อนหน้านี้และอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบหรือว่าสืบทรัพย์ครั้งนี้แหละถ้าคดีนั้นมันจบเงินจะได้คืนแล้วได้มากได้น้อยไม่รู้แต่

0: แต่ก่อนหน้านี้นะคุณผู้ฟังน้องโด่งในส่วนของที่ดินในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ที่มิจฉาชีพมันซื้อมันหลอกเงินเราไปแล้วไปซื้อเนี่ยมันมีดอกเบี้ยงอกมันคือเงินมันงอกนะเพราะว่ามูลค่าทรัพย์มันสูงขึ้นนะครับ
1: ครับผม

0: ึ้นรถไปแล้วก็ข่มขืนด้วยนะฮะ
1: โอ
0: ้แต่ไรเดอร์คนนี้เป็นเหมือนกับคนที่รู้จักกันด้วย
1: โอ้ทำไมทำแบบนั้น
0: เออตำรวจนครบาลก็เลยสั่งนะฮะเนี่ยฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งให้ดสเนี่ยไปตามจับกุมมาให้ได้เพราะถือว่าอุกอาจมากในที่สุดก็ไปตามจับนะครับไรเดอร์คนนี้อายุ20ปีนะครับแถวพระประแดงนะฮะก็คุมตัวมาสอบสวนนะครับคือเรื่องราวเนี่ยจริงๆมันตั้งแต่8สิงหาคมนะฮะน้องผู้เสียหายเนี่ยอายุ15ปีเธอบอกว่าเธอออกไปหาเพื่อนนะครับตอนค่ำๆระหว่างกลับบ้านก็มีไรเดอร์คนนี้นะขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกเอ้ยเดี๋ยวไปส่งเธอก็เห็นว่าอ้าวเป็นคนที่เหมือนเป็นรุ่นพี่ที่คุ้นเคยเห็นหน้ากันนะครับรู้จักกันนะฮะก็เลยยอมขึ้นรถไปด้วยปรากฏว่าระหว่างทางฮะไรเดอร์คนนี้เปลี่ยนเส้นทางนะไม่ยอมไปส่งเธอที่บ้านนะครับพาไปที่บ้านของไรเดอร์บังคับเธอยึดโทรศัพท์เธอใช้กำลังลากเธอเข้าไปนะครับล่วงละเมิดทางเพศเธอพยายามส่งเสียงขอความช่วยเหลือนะครับแต่ก็แรงผู้หญิงเนาะสู้ผู้ชายไม่ได้นะฮะพอมีอะไรเสร็จเนี่ยนะฮะฝ่ายชายก็ข่มขู่ว่าห้ามบอกใครไม่งั้นเนี่ยนะจะทำร้ายร่างกายนะครับเธอก็นะต้องเหมือนกับฝืนใจไปนะตอนนั้นนะฮะแล้วสุดท้ายผู้ชายก็พามาส่งบ้านทีนี้แม่เห็นผิดสังเกตว่าลูกทำไมเงียบก็เค้นไปเค้นมาลูกถึงยอมเล่าให้ฟังก็เลยเป็นที่มานะครับให้มาแจ้งความตำรวจก็ไปตามจับมาได
1: ้
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้คนเราไว้ใจกันไม่ได้นะพี่บอยนะเคยเห็นหน้าเห็นตากันเลยอาสาจะไปส่งจะไปส่งโอ้ขึ้นรถไปเนี่ยมันเลี้ยวหัวกลับเลยนะฮะ
1: จริงจริงจริงคุณผู้ฟังที่ต้องพูดถูกเรานั่งจัดรายการด้วยกันยังไว้ใจกันไม่ได้เลย
0: เออใช่ฮะกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์เนี่ยนะอ่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อามาการเมืองกันบ้างครับวันนี้คุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับก็เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้ลงมามองทั้งปัญหาและวันนี้เนี่ยอนาคตของพื้นที่ไปพร้อมกันโดยเฉพาะหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและ5พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีทั้งปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขและศักยภาพทางเศรษฐกิจอีกมากที่ต้องได้รับการผลักดันหากมองเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูจากอุทกภัยรัฐบาลก็ได้รอการประชุมครม.สัญจรจึงคอยดำเนินการเพราะคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติงบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงบกลางเนี่ยกว่า843ล้านบาทให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานที่รับความเสียหายจากอุทกภัยรวม67โครงการเดี๋ยวรอดูกันน่าจะอีกไม่นานเนี่ยครม.สัญจร
0: ครับครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: พี่สุประชาบอกแพร่ตกตั้งแต่6โมง50ยังไม่หยุดเลย
1: โอ้โห
0: นะครับก็อัปเดตแล้วกันนะว่าวันนี้ตกยังไงพรุ่งนี้ตกอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากรมอุตุเตือนว่า43จังหวัดโดนเต็มๆครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะฮะรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยฝน 70% ของพื้นที่นะครับวันพรุ่งนี้ก็ใครออกไปทำงานก็พกร่มไปดีที่สุดเพราะว่ามีแนวโน้มฝนจะยังตกต่อเนื่องนะครับอัปเดตให้ฟังครบถ้วนนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นนะพี่บอยวันนี้นี่พี่แววส่งมาล่าสุดบอกเสียชื่อคนสายไหมหมดเลย
1: ไรเดอร
0: ์ไรเดอร์คนเมื่อสักครู่พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.บริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหาเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัททริมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์ยีจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดวิมลคุณากรวัดมหันตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทบราเธอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบครัวทวีคูณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้วงวัดโสภารามวัดเด่งกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.ครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม8รูป
0: ข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคุณรอดบริเวอรี่จำกัด
5: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
6: ม่วนแต่เจ้า
7: เด้อแรงออกจังหู้นี
6: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
8: โดนใจสุด
5: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก

0: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์เหมือนเดิมนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่11แล้วนะครับวันอังคารที่11สิงหาคมนะฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาโอ้โหแป๊บเดียวจะกลางเดือนแล้วเร็วมากเลยนะครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฟังเพลงเหมือนเดิมนะฮะก็ขอเพลงได้เลยนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ4689400นั่นเองครับสวัสดีพี่บัวสาด้วยนะพี่ขาวดอนสวัสดีครับผมนี่มาแล้วพี่พีรพลสวัสดีครับพี่บุญเลือนสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะที่ผมได้เอ่ยชื่อไปนะครับผมพี่เกษตรจ้าสวัสดียามค่ำคืนค่ะสวัสดีครับผมแล้วก็พี่นิดพี่นิดมาแล้วสวัสดีพี่นิดด้วยนะครับสวัสดีครับพี่นิดบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสพี่พีรพลก็ขอเพลงเข้ามาด้วยครับสวัสดีมีความสุขน้องบอสสุดหล่อขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะวันนี้วันนี้ฟังแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะวันนี้ดีเจใจดีนะฮะอาจจะไม่พูดเยอะจะเปิดเพลงเรื่อยๆช่วงนี้นะครับแล้วก็พี่จรัสนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับพี่อัมพรมาแล้วสวัสดีครับพี่อัมพรครับนี่ทักทายทุกคนก่อนวันนี้นะฮะพี่วิสุทธ์นะครับสวัสดีพี่วิสุทธ์ครับผมขอเพลงพร้อมมากเลยครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับพี่ปุญญวัฒน์ทางอุบล นะครับพี่น้องนะฮะฟ้าใสสวัสดีน้องฟ้านะฮะเมื่อวานนี้มาหาด้วยที่อสมทนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่น้องแชมป์สวัสดีครับผมแล้วก็อาสการสุดหล่อของเรานะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มเลยนะครับพี่แทนมาแล้วนี่พี่แทนรายงานตัวนะครับพี่วันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังที่กดไลค์กดแชร์นะฮะใครกดแชร์ก็ขอให้รวยขอให้รวยเลยนะครับก็งวดนี้มาแน่นอนนะ61นะ61นะแล้วก็นี่เลยข้างหลังนี่เลยมาแน่นอน9559นี่เลยนี่นะฮะมาแน่นอนงวดนี้นะครับเอาล่ะครับช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรมาเข้ามาขอเพลงได้เลยกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดเพลงให้ด้วยแล้วก็พูดคุยกันหน้าใหม่ด้วยนะครับเอาช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366อย่าลืมโทรมาขอเพลงกันนะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะครับพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผม
2: ผมครับ
1: โอ้โทรมาจากสายนอกครับวันนี้ครับ
2: โทรมา

0: จังหวัดหนองคายครับ
1: หนองคายอำเภออย่างน้อครับหนองคายนี่
0: อำเภอเมืองครับ
1: อำเภอเมืองเลยครับหนองคายฝนตกบ่น้อครับพี่นุ่มครับ
0: กำลังครับกำลัง
1: ตกอ๋อกำลังบ่น้อฝนกำลังมาก
0: ำลังรีบไปฝอย
1: มื้อนี้พี่นุ่มท้อขอมาหนาไม้มื้อนี้ขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี้ครับ
0: พี่ขอเพลงดอกไม้วันแม่เนี่ย
1: อ๋ออย่างก็ครับดอกไม้วันแม
0: ่ครับดอกไม้วันแม่เอกพลมนตรการ
1: อ๋อตอนแรกไม่ได้ขอตอนแรกเห็นขอเพลงนี้มาใช่ไหมยังขอที่ซอยเดิมใช่ไหมใช่ไหม
0: พอดีผมเปลี่ยน
1: อ๋อเปลี่ยนพอดี
0: ครับผม
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่หนุ่มนะได้ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
0: ่ครับเพลงนี้พิเศษมอบให้คุณแม่ทุกคนครับผม
1: ครับผมได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้เด้อ
0: ผม
1: โอเคครับเดี๋ยวแถมให้ด้วยนะเพลงหนึ่ง ขอบคุณมากๆครับพี่ครับสวัสดีครับ
0: นะครับพี่ครับผม
1: อะไรครับพี่หนุ่มน้องคายนะครับโทรเข้ามาขอเพลงนะครับจริงๆขอเพลงยังคอยที่ซอยเดิมเข้ามาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยจัดให้พี่หนุ่มก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจัดโปรงานเพลงแรกที่พี่หนุ่มขอกันเข้ามาก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นแอบเปลี่ยนเพลงนะเป็นดอกไม้ของแม่นะครับเป็นนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็แม่ทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับผลงานเพลงยังคอยที่ซอยเดิมกันก่อนในช่วงนี้นะครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนะครับขณะนี้20:40 นนะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆกันเลยนะครับเดี๋ยวทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีเสียเปียกด้วยนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ไม่เจอเสียเปียกเลยใช่ไหมหรือว่าเสียเปียกมาตอนท้ายพอดีเลยสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สารีนะครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องมื้อนี้นะครับสุขุมสุคนอยู่กันยาวๆพี่น้องครับมื้อนี้จนฮอด4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับอยากฟังเพลงอย่างกับขอเพลงเข้ามานะครับส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์468-9400นะครับหรือว่าจะโทรมาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์022481366นะฮะวันนี้ดีเจใจดีฮะพร้อมที่จะเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันทุกเพลงเลยนะฮะจัดตามคำขอเรื่อยๆก็แล้วกันนะเอาในช่วงนี้ขออนุญาตจัดผลงานเพลงช้าๆซึ้งๆอีกสักเพลงของออยเลอร์ในค่ำคืนนี้อีกสักเพลงนึงนะฮะยังไงก็เพลงนี้พิเศษให้เลยครับดีเจพิเศษทุกคนเลยในค่ำคืนนี้ลองฟังผลงานเพลงนี้ไปพร้อมๆกันครับ

0: แฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์ฟคุ้งคูณ2
6: เข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิน
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาให้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-11 และคุ้มยิ่งกว่า

0: มากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
1: ครับผม 20:50 นครับยังอยู่กับหนุ่มละมนนะครับช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะในเรื่องของการออมเงินนะครับต้องบอกว่าออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนั่นเองครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่อัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนั่นเองครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินครับรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนั่นเองครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนั่นเองนะสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2เอ้ยขออภัยท้ายชั่วโมงแรกรีบไปไหนไม่ได้ดีเจขออภัยด้วยนะฮะท้ายชั่วโมงแรกนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะครับฟังเพลงเพราะๆจนถึง 20:00 นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์4689400ครับหรือพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอหน้าไมค์นะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมและที่สำคัญช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับอย่าลืมโทรเข้ามาขอเพลงกันนะจ๊ะ022481366นะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้า

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลผู้ว่าชัชชาติยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนกทม.ย้ำยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุก5มิตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยแนวทางการดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากทม.มีมาตรการและยกระดับการดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างรอบด้านและเข้มข้นมาโดยตลอดเพราะความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีหลายองค์ประกอบเชื่อมโยงกันไม่สามารถมองข้ามจุดใดจุดหนึ่งได้โดยมาตรการความปลอดภัยต้องดำเนินการควบคู่

0: อย่างเป็นระบบใน5มิติคือเรื่องสภาพจิตใจความรู้สึกของเด็กต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมและเข้าถึงปัญหาของเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธีเรื่องสภาพแวดล้อมทางครอบครัวสามารถตรวจสอบผ่านโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อให้ครูได้ทำความรู้จักกับผู้ปกครองและเข้าใจปัญหาทางบ้านนักเรียนอย่างแท้จริงจำนวนอัตราส่วนครูต่อเด็กต้องมีความเหมาะสมให้ครูสามารถดูแลเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึงการป้องกันการบูลลี่ต้องเฝ้าระวังอย่างจริงจังและคัดกรองควบคุมอาวุธตรวจตราความเสี่ยงและการนำอาวุธเข้ามายังพื้นที่โรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุร้ายสีห้าศักดิ์ประชุมผู้แทนพิเศษรัฐบาลถกภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเอกภาพนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายศรีหศักดิ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการคือส่งเสริมให้เกิดเอกภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่โดยจะมีเสาด้านความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.สอบต.กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการประชุมครั้งนี้มีการพูดถึงภารกิจหลักเพื่อที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นเอกภาพได้แก่เรื่องการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตความปลอดภัยของคนในพื้นที่การส่งเสริมความมั่นคงชายแดนซึ่งต้องทำงานร่วมกันกับฝ่ายมาเลเซียและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเราจะสื่อสารให้ชัดเจนว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอย่างไรและทำงานอย่างเป็นเอกภาพจะต้องอาศัยกลไกที่มีอยู่จะเริ่มต้นในอำเภอนำร่อง14อำเภอติดชายแดนไทยมาเลเซียที่ต้องเน้นเอกภาพในการทำงานทั้งหมดจะมีการประเมินการทำงานเป็นระยะโดยจะประเมินการทำงานช่วง6เดือนแรกว่าสิ่งที่ทำไปได้ผลเป็นรูปธรรมหรือไม่ทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขจะยังไม่เริ่มต้นหลังจากมีการชะลอออกไปเนื่องจากยังต้องรอทางฝ่ายมาเลเซียตั้งพวงในความสะดวกและส่งชื่อกลับมายังประเทศไทยก่อนมะลิวันแม่ราคาพุ่งแต่ลิตรละ 1,000 บาทพาณิชย์เตือนผู้ค้าติดป้ายราคาห้ามฉวยโอกาสนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายดอกมะลิที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้หรือปากคลองตลาด2เขตตลิ่งชันและตลาดยอดพิมานเขตพระนครว่าช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติความต้องการดอกมะลิและพวงมาลัยเพิ่มขึ้นเป็นปกติปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนส่งผลต่อราคาปรับตัวสูงขึ้นจากการสำรวจพบว่ามะลิสดดอกใหญ่เกรด A จำหน่ายปลีกประมาณลิตรละ 1,000 บาทสำหรับพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่ราคา200ถึง300บาทต่อพวงขนาดกลาง50ถึง100บาทต่อพวงขนาดเล็ก35บาทถึง50บาทต่อพวงโดยราคาแตกต่างกันตามขนาดคุณภาพและรูปแบบของสินค้าพร้อมกำชับผู้ค้าให้ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาเดียวกันกับที่แสดงไว้ไม่ฉวยโอกาสปรับราคาสูงเกินสมควรในช่วงที่ความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห้า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้ขออนุญาตทักทายสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะแล้วสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับผม
3: ครับ
2: วันนี้พี่เจี๊ยบโทรมาจากที่ไหนจ๊ะวันนี
3: ้โอ้ผมมาส่งของปัตตานีครับกำลังกลับอยุธยาคร
2: ับ
3: ผม
2: โอ้โหลงใต้ไปไกลเหมือนกันนะพี่
3: ครับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมเมื่อวานก็ฟังครับผม
2: อ๋อก็คือปกตินี่ลงใต้นี่ใช้เวลานานนานไหมพี่กว่าจะวิ่งรถประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่ถ้าลงใต
3: ้ถ้าผมวิ่งออกจากนู่นใช่ป่ะครับ
2: ใช่ใช่ครับ
3: ตอนเย็นก็มาถึงนี่ประมาณ4โมงเย็นนะครับผม
2: อีกวันนึงเลยแหละฮะ
3: ครับผมอีกวันนึงครับผม
2: โอ้โหสุดยอดอากาศเป็นไงพี่มีฝนไหมฮะตอนนี้ครับ
3: ตอนนี้ยังไม่มีครับเมื่อคืนตอนมาเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเจอฝนตลอดทาง
2: เ
3: ลยครับ
2: โอ้เจอฝนตลอดทางเลยยังไงก็พี่จะต้องระมัดระวังเลยนะพี่นะขับรถพี
3: ่ใช่ครับ
2: ระมัดระวังด้วยพี่วันนี้พี่เจี๊ยบโทรเข้ามาครับวันนี้หน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่
3: ของแซ็คชุมแพผมร้องไห้ได้ไหมคร
2: ับ อ๋อขอพี่แซ็คชุมแพร้องไห้ได้ไหมพิเศษให้ใครบ้างครับพี่เจี๊ยบครับ
3: ขอให้ทีมงานอัจฉริยะคอนโทรลครับผม
2: โอเคได้เลยพี่เจี๊ยบก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่เจี๊ยบพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับผม
2: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรฟางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอไอราอ่ะฮะ
3: และไอไอราอ่ะฮะ
2: รสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอราอะฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอราอะฮะ
2: โอ้โหขอบคุณมากมากครับพี่เจี๊ยบเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะจ๊ะ
3: คร
2: ับ ครับขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เอาละครับผมสายทำไมของเรานะพี่เจี๊ยบนั่นเองนะตอนนี้โอ้โหอยู่ปัตตานีเลยนะฮะตอนนี้ไปส่งของนะฮะเพราะว่าต้องวิ่งกลับมาอยุธยาอีกโอ้โหนับถือใจพี่แกเหมือนกันเนาะก็ขอให้พี่เจี๊ยบเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมแค้วคาดปลอดภัยนะครับโอเคครับโทรเข้ามาวันนี้พี่เจี๊ยบด้วยฟังเพลงไปด้วยเนาะขับรถไปด้วยเพลินๆนะฮะจะได้แบบไม่หลับโอเคนะฮะผมงานเพลงร้องไห้ได้ไหมครับของพี่แซคชุมแพนะครับก็พิเศษให้ทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่นะตอนนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานของพี่เจี๊ยบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับผม

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยรารสชาติดีดีทานง่าย

0: ชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
1: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยฮะและไอเยรารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จ้า
1: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะผลงานเพลงพี่เสือจ๋าครับ cover เวอร์ชันหลิวอัจฉริยะครับสังกัดมิวสิกดีๆนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลที่ cover ได้แบบโอ้โหมันมากเลยนะครับผลงานเพลงนี้นะครับพี่เสือจ๋านั่นเองครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: กับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

จบไปแล้วพี่น้องโอ้ยสองผลงานเพลงครับปริญญาไกรตีครับพี่น้องครับของเมกอภิสิทธิ์ครับฟิชเชอริงกับบุ๊กสุภการนั่นเองครับโอ้ยสองหนุ่มมาแรงนะครับพี่น้องแถวอีสานนะครับจอห์นนี่มิวสิกนะกับบังเอิญมิวสิกเนี่ยเขาเรียกว่าคอลแลบกันพี่น้องแล้วก็ผลงานเพลงของไอเม

0: ไทยนะครับผมเสียงอยู่ใสเสียงพี่น้องเสียงอยู่ใสเสียงนี่สิทธิ์ของเจ้าครับผมผลงานเพลงป้าดมวนด้วยกันนะฮะมื้อนี้อาจสิเสียงแหบขอโทษขออภัยพี่น้องน้ำก็แล้วกันนะครับผมโอ้ดีเจเป็นวัดแล้วบาดเนี่ยต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับวันนี้ก็ยาวๆไปนะครับอยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์อยู่ถึง4ทุ่มเลยนะครับฟังเพลงเพราะๆไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เอาละครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ก็แล้วกันนะฮะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคนเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะจะเจอกับหนุ่มหน้ามนครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 20:00 ทุกสัปดาห์นะครับผมขอมุ่งมั่นมาเสิร์ฟน้ำกันนะครับเอาละท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็เจอกันค่ะเวลาดีๆดึกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟัง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้เนี่ยก็นะคะเลือกงานเพลงสนุกๆแบบเป็นหมอลำเดอจ้านะคะมาฝากคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแล้วก็สีฟ้อนสีเสิร์งกันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงนะคะเริ่มต้นมากับงานเพลงของพี่จ๊อบจอยโอ้โหฟังบอกเลยว่าไม่ได้ฟังนานมากแล้วว่าเพลงนี้นะคะจ๊อบจอยกับสาวนาสอนน้องนะคะแล้วก็ต่อด้วยสุดเหงาหางานจากพี่บุญตาเมืองใหม่นะคุณฟังแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ขยับเข้ามาในยุคใหม่หน่อยนะหอยกอดผู้ยอดรวยในงานจากบิวจิตชริยานั่นเองนะคะ3งานเพลงสนุกๆ กับฮิตมาราธอนของเรานะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุ

ผู้ผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศของเราเลยนะจ๊ะ77จังหวัดเนาะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะนะรับชมแล้วก็รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันหลายๆคนโหลดเอาไว้แล้วด้วยนะคะสะดวกมากๆกับ MCOT Connect นะคะฟังได้หลายรายการคุณผู้ฟังนะคะวิทยุตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยได้ด้วย MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยเนาะแล้วก็สำหรับช่องทางนะคะของทางลูกทุ่งมหานครของเราที่คุณผู้ฟังเนี่ยนะคะจะเข้ามาทักทายแล้วก็เห็นหน้าดีเจนะคะสดใสซับซ่าก็เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live ได้นะคะที่เพจ LTM FM 95ของเราก็มีไลฟ์ทุกชั่วโมงคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ก็นะหลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาทักทายเนาะว่าวันนี้สมาชิกของเรามีใครมากันแล้วบ้างมีใครมารายงานตัวกันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สุบอกว่าอยู่ทางยุโรปนะทางไกลแต่ว่าสัญญาณเสียงสัญญาณภาพชัดมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะก็วันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะมอบเพลงพิเศษนั้นให้กับใครแน่นะโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกสักครู่นึงกับสายชิวฮิวใจของเรานะคะสายหน้าใหม่รออยู่นะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอยากจะจองสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยตอนนี้น้องกว่างกว้างนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังส่วนใครที่บอกว่าเขินนะไม่อยากคุยสายหน้าไมค์เกรงใจด้วยอะไรด้วยก็ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังฝากเพลงไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนทาง SMS ของเราค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเลยนะคะที่4689400นะ4689400มีเข้ามาแล้วด้วยนะคะต้นชั่วโมงนะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะจากคุณแม่อรุณแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าไมค์ไทยจากพี่คนโคราชด้วยอันนี้เป็นข่าวประจำเลยนะจะเป็น2ข้อความแรกที่ส่งมาเร็วมากๆอ๋อเหมือนแบบตั้งมาแล้วก็ปลูกเอาไว้เลยอ่ะขอบคุณนะคะนะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยค่ะทางเพจของเราด้วยนะที่ LTM FM 95ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์คุยสายหน้าไมค์กันนะคะรออยู่นะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงก็แล้วกันค่ะ02-248-1366นะใครที่บอกว่าโทรยากมากเลยโทรไม่ค่อยติดเอาวันนี้ลองกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะนะคะระหว่างรอสายค่ะจัดงานเพลงที่บอกเลยว่าไวรัลมากๆไวรัลมากๆทุกแพลตฟอร์มแล้วเขาก็มีเหมือนเป็นชาเลนจ์นะเป็นแบบว่าฟอนงามๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพลงเนี้ยเดี๋ยวต้องไปฟังนะงานเพลงใหม่ก็ถือว่าใหม่อยู่แหละนะคะกู่แคนฟีเจอริ่งกับพี่ก้องห้วยไร่นะแคนห้างนางฟ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่มนัสค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะโอ้ช่วงนี้พี่มนัสโทรมาแทบทุกวันเลยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยสายหน้าใหม่เลยเนาะ
2: ก็คือกับน้องตาแล้ว
1: คุยใช่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าช่วงนี้อะไรเงี้ยช่วงใกล้ๆที่ผ่านๆมาอะไรเงี้ย
2: ก็ปีนี้ครั้งนี้ครั้งที่สอง
1: นั่นแหละนะคะโอเคพี่มนัสสบายดีนะคะ
2: สบายดีครับ
1: สบายดีครับฟังจากเสียงแล้วสดใสเลยร่างกายแข็งแรง
2: อายุก็มากแล้วก็ร่างกายก็ยังแข็งแรงน้อง
1: สุดยอดเลยตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงข้างๆได้ยินเสียงรถเมื่อกี้หรือไม่ใช
2: ่ก็บ้านก็อยู่กับถนนอยู่เพียง10เมตรน้อง
1: อ๋อโอเคค่ะแต่สัญญาณชัดเจนเนาะ
2: ชัดเจนครับชัดเจน
1: ชัดเจนค่ะวันนี้บอกอยากฟังเพลงคนดีของแม่ของสายันสัญญาหรอคะ
2: ของสายันก็ได้ของสายันนิรันดรสายันสัญญามันมีอยู่3คู่เช่นแล้วก็ยอดรักกับแกครับ
1: แต่หนูหาเจอเป็นสายันสัญญาได้เนาะ
2: ก็ได้ครับได้
1: เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมและพี่มนัสอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ก็มอบให้กับทุกคนแล้วก็พี่อนันต์ที่ตัวชายหน้าใหม่ของน้องลูกตาเนี่ยคนที่อยู่พิจิตรบุญน่ะน้อง
1: อ๋อพี่นันใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะโอ้ได้เลยน่าจะฟังอยู่แหละตอนนี้พี่นันฟังทุกคืนค่ะ
2: ผมพี่ก็ฟังทุกคืนน้องจัน
1: จ้าขอบคุณมากหนูเห็นแล้วพี่มนัสฝากเพลงเข้ามาทุกคืนเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ก็พี่ฟังน้องลูกตาลมา3ปีกว่าแล้วน้อง
1: แต่หนูจัดมา2ปีกว่าเองนะถามพาม
2: ไม
1: ่ฮะ
2: ครั้งแรกเลยพี่ขอเพลงน้องลูกตาลน่ะ
1: จ้ะ
2: เพลงโรทานน้ำใจอ่ะน้อง
1: โอ้จ้ะก็มันน้อยจ้ะ
2: ก็น้องลูกตาลบอกว่าเอาน้ำไหมก็พี่บอกว่าไม่เอาพี่ไม่เคยคือที่ไม่เคยพูดไม่เคยดู
1: อ๋อไม่เคยคุยหน้าไมค์ใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: แล้วก็
1: จ้ะ
2: ก็หลายครั้ง
1: เอา
2: ก็เอาค่ะ
1: ลองดูไม่เป็นไรเลยคุยกันสนุกสนุกค่ะพี่เหมือนเราคุยกันแค่2คนค่ะไม่มีใครได้ยินเราหรอกจริง
2: ๆ ก็ความพี่ความจากวิทยุน้อง
1: จ้ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ก็กว่าจะได้จุดเบอร์โทรได้อ่ะก็หลายคืนอยู่
1: เข้าใจแบบว่าเบื่อบางทีเราจดไป2ตัว3ตัวเอ๊ะตัวที่4อะไรแล้วนะรออีกวันนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่เน
1: า
2: ะ
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้จัดเพลงเพราะๆให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่มนัสมากๆนะคะ
2: ก็น้องจัน
1: ค่ะ
2: มาไว้ทุกสิ่งทุกสายที่โทรเข้าหานะ
1: ค่ะได้เลย
2: แล้วก็ขอบคุณน้องน้องกวางด้วยนะ
1: ค่ะน้องกวางด้วยจ้ะ
2: น้องแป้งก็ไม่รู้ยังไงหลายคืนนี้ก็ไม่ได้ยินนะ
1: อ๋อเดี๋ยวน้องแป้งมารับหน้าที่ต่อน้องกวางด้วยค่ะค่ะโอเคเนาะ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: นี่คิดถึงน้องแป้งเดี๋ยวน้องแป้งมานะคะสายชิลฮิวใจจัดให้เลยกับเพลงนี้คนดีของแม่สายันสัญญาค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราพี่มนัสนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะงานเพลงเพราะๆความหมายดีๆนะคะจากไซเอ็นสัญญานะคะเสียงนี้คนดีของแม่นะคะอย่างที่พี่มนัสบอกว่าจริงๆเราก็มีหลายเวอร์ชั่นเลยนะคะมีของสายานิรันดรมีอาแอลยอดรักด้วยนะคะแต่วันนี้ก็เลือกไป1เวอร์ชันเนาะนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมคุณผู้ฟังค่ะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพลงไหนมีโอ้โหนักร้องนำมาร้องใหม่เยอะหลายเวอร์ชันอะไรเงี้ยค่ะก็บอกได้นะเดี๋ยวหาให้นะคะยินดีจัดให้อยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยนะคะใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่โทรเข้ามาได้เลยค่ะตลอดทั้งชั่วโมงนะคะที่02-248-1366นะคะมาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างนะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95สวัสดีพี่สุนะคะอีกครั้งนึงคุณแม่ทันชาด้วยนะคะแม่เกลพี่อรุณีค่ะแล้วก็พี่สว่างบอกว่าสวัสดีครับพัทลุงนะอยู่พัทลุงชมอยู่นะจ๊ะพี่เรดมี่นะพี่หนูพินบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาคนสวยอำเภอส่องดาวจากจังหวัดสกลนครนะคะสกลนครฝนตกทุกวันเลยครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะบอกพี่ลูกตาคนสวยดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณมากนะคะนะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่บุญช่วยค่ะพี่บุญช่วยพี่อรุณีบอก FC จ้ะจากสุโขทัยนะคะขอบคุณค่ะพี่อุทัยพี่เบลเบดนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเช่นเคยน้องหนูดีน้องแชนะคะพี่วันเพ็ญค่ะพี่นารีค่ะพี่ถาวรบอกฟังอยู่จากภูเก็ตเลยนะคะขอบคุณมากๆพี่ประธานพี่นิดหรือว่าลุงดำมังขันจากนครศรีธรรมราชนะคะน้องสรายุทธนะน้องสรายุทธด้วยนะคะพี่ศักชัยค่ะพี่จิรวรรณพี่นครบพี่ชื่นชมค่ะอันนี้ก็นะทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะแล้วก็พี่ทองรวมกับพี่วิจิตพี่ประเดิมด้วยนะคะเข้ามาล่าสุดแล้วก็คุณแม่คุณแม่ชนิสรานะคะแนะนำงานเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิมาด้วยกับอ่านเกมไม่ขาดนะเพลงใหม่เลยเนาะแล้วก็พี่ฮามิหรือเปล่าหนูอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่าลูกตาคนสวยจากปัตตานีนะจ๊ะทักทายค่ะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะคะอย่างนี้อย่างนี้ คือตอนแรกก็นายมีคนเขาเปิดไปยังเนาะวันนี้อะไรเงี้ยก็เห็นมีเปิดไปแล้วบ้างแต่ว่าชั่วโมงนี้อ่ะข้อความสายหลังไมเยอะมากๆนะคะสายหลังไมเยอะมากๆทั้งพี่อ้อมสุราษฎร์คุณแม่ทันพิชาจากลาดพร้าว71นะคะพี่ขวัญจากสุโขทัยนะคะแล้วก็มีมาทางไลฟ์ด้วยนะคะก็เลยจัดให้เลยก็ได้งานใหม่ล่าสุดจากดีเจลูกตาลชนิชาเองนะคะ ดอกชบาสีแดงค่ะให้บิ๊กแอสโนฮานา

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะนะตอนนี้หลังไมค์บอกเลยว่ามีเพลงที่เกี่ยวกับแม่เข้ามาเยอะเลยค่ะเยอะมากๆจริงๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆกันละกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็แม่เหมือนกันคุณผู้ฟังแต่เป็นแม่ห้างแม่ห้างผู้ใดมากกวนผู้ใดเอวดีผู้ใดมากกวนกราบเรียนเชิญด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะ
2: ขออนุญาตวางก่อนได้ไหม

0: ขอบคุณค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งานจากพี่ต่ายอรไทยนะคะเพลงนี้ถึงดังยังห่วงแม่ค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่สาวชุมพรนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังฝากมาเช่นเคยพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมินะคะกับเพลงของพี่ปูพงศ์สิทธิ์คัมภีร์แม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราจะพักสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 23:03 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจากหนองคายค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
3: สวัสดีครับพี่ลูกตาลครับ
0: โอ้นะคะต่างคนต่างเรียกพี่นะคะเราจะไม่ยอมกันนะคะ รบกวนปิดเสียงวิทยุให้ก่อนได้ไหมเอ่ยแป๊บหนึ่งเนาะได้นะคะรบกวนนิดนึงเรียบร้อยนะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณมากมากเลยค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
3: ยังครับ
0: ยังเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
3: ครับพอดีผมเพิ่งมาฟังรายการพี่เป็นครั้งแรกครับ
0: จริงเหรอหมายถึงว่าวันนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ด้วย
3: เพิ่งผมเพิ่งมาฟังวันนี้เพิ่งเจอวันนี้แหละ
0: หมุนมาเจอวันนี้เป็นวันแรก
3: ครับ
0: แล้วก็โทรติดเลยตั้งแต่วันแรกเหรอคะ
3: ก็เพิ่งโทรติดวันนี้เป็นวันแรกด้วย
0: สุดยอดเลยสุดยอดเลยรอแล้วกันที่ฟังอยู่ทางออนไลน์หรือว่าทางวิทยุนะคะเมื่อสักครู่เปิดทางไหน
3: ฟังทางวิทยุครับ
0: ฟังทางวิทยุเลยนะคะที่หนองคายรับอสมทหนองคายเลยหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงคะพี่หนุ่ม
3: อสมทหนองคาย
0: ชัดเจนไหมคะเป็นยังไงบ้างสัญญาณเสียง
3: ชัดเจนดีครับ
0: ชัดเจนดีนะคะโอเคแล้ววันนี้ฟังเป็นวันแรกแล้วจะเป็นจะมีวันต่อไปไหมหรือเป็นวันแรกแล้ววันสุดท้ายเลยจะไม่ฟังแล้ว
3: ก็จะฟังทุกวันแหละครับ
0: หยอกเล่นโอ้โหนะทีนี้จะต้องอันนี้ไว้เลยค่ะพี่หนุ่มเราต้องล็อกไว้เลยมันแปลว่าFM 95นะเอาไม้จิ้มลูกชิ้นน่ะเอาสอดไว้มันจะล็อกไว้เลย
3: พี่ก็ว่าป้า
0: เคยไหมที่แบบเวลาเราหมุนแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรแล้วมันหลวมมาแล้วคุณก็เอาไม้เหมือนเป็นอันเล็กๆอ่ะเหมือนไม้จิ้มฟันไปจิ้มไ
3: ว้พี่ของผมมันเป็นวิกิตอน
0: โถคุณจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันยุคสมัยไหนแล้วคุณลูกตาคุณจะมาเอาไม้มาเสียบเป็นดิจิตอลก็จะหาง่ายใช่ไหมคุณเขาจะขึ้นตัวเลขเลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: นะขอบคุณมากๆเลยดีใจมากเลยนะวันนี้ที่หมุนมาฟังFM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะแล้วก็ได้คุยสายน้ำใหม่กันด้วยนะ
3: ตามจริงผมก็ติดตามมาหลายปีแล้วนะคืนนี้นะ
0: รอแล้วปกติฟังทางไหนคะได้เห็นติดตามข่าวสารของคลื่นทางไหนคะ
3: ก็ฟังแต่คลื่นนี่แหละส่วนมากจะฟังแต่ลูกทุ่งมหานคร
0: อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วคือฟังอยู่แต่ว่าช่วงเวลานี้เพิ่งจะหมุนมาเจอถูกไหม
3: ครับพอดีถ้าวันไหนผมไม่ได้ไปทำงานผมก็จะฟังปกติ
0: อ๋อถ้างั้นแสดงว่าปกติฟังช่วงกลางวันเหรอคะ
3: กลางวันครับถ้าช่วง4โมงเย็นผมก็ออกไปทำงานถึง2ทุ่มหรือ3ทุ่ม
0: อ๋อก็เลยปกติไม่ค่อยได้ฟังตอนกลางคืน
3: คร
0: ับ นะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะเนี่ยเป็นไงบ้างคะวันนี้หนองคายอากาศดีไหมฝนตกไหม
3: ฝนตกครับพี่ฝนตก
0: ฝนตกเนาะช่วงนี้ฝนตกไปทั่วเลยนะพี่หนุ่มนะ
3: 6โมงเย็นเพิ่งหยุดตก
0: หรออ๋ออยู่แถวไหนคะเนี่ยหนองคายอำเภออ
3: ยู่ในเมืองเลย
0: อำเภอเมืองหนองคายเลยเนาะนะคะโอเควันนี้พี่หนุ่มบอกอยากฟังเพลงให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยพรุ่งนี้ก็วันแม่แล้วเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนนี่ก็เป็นวันแม่แล้วบอกอยากฟังของพี่เอกพลมนตรการเนาะดอกไม้วันแม่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: นะแล้วก็พี่หนุ่มเนี่ยก็ใจตรงกันกับพี่เอกชัยจากราชบุรีด้วยเหมือนกันขอเพลงเดียวกันมาเลยก็เลยว่าเอ้านะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้เลยนะ
3: เพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แล้วครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วอยากจะมอบให้ใครพูดได้เลยนะคะพูดได้เลย
3: ก็มอบให้แม่ทุกคนครับที่เป็นแฟนรายการของพี่ลูกตาล
0: นี่ค่ะได้เลยโอเคก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันค่ะพี่หนุ่มเดี๋ยวพูดตามตาเลยนะ
3: ครับ
0: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับ อะไรก็อร่อยฮะ
0: และไอไอยราอาห่า
3: และไอไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
3: อายาลาอาห่า
0: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆถ้ามีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะพี่หนุ่มนะ
3: ครับผม
0: ครับรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
3: เช่นกันนะพี่ครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: อ่าแล้วค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะในไหนเนี่ยพี่หนุ่มจากหนองคายนะคะก็ฝากเพลงวันแม่มาแล้วนะคะกับดอกไม้วันแม่เอกพลมนตรการเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพาเรทนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่ทุกท่านเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: สี่งานเพลงเพราะๆนี่ค่ะมอบเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงที่สายหน้าไมค์ของเราฝากเข้ามาพี่หนุ่มหนองคายแล้วก็พี่เอกชัยจากราชบุรีด้วยกับดอกไม้วันแม่นะคะแล้วก็ต่อด้วยจากใจลูกชายแม่เบิ้ลปทุมราชนะคะเพลงนี้พี่แสงจากจังหวัดตากนะคะฝากมาแล้วก็มากันที่คุณแม่รำไพแสงทองนะคะฟีเจอริ่งกับน้องเมจิรพรนะฟังเด้อแม่สิวาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กล่อมลูกนะคะสุนารีราชสีมานั่นเองนะคะพรุ่งนี้ก็วันแม่แห่งชาติแล้วคุณผู้ฟังนะคะใครที่นะวางแพลนไว้ว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวนะคะหรือว่าอาจจะได้หยุดพักผ่อนอะไรอย่างเนี้ยได้อยู่กับคุณแม่มีกิจกรรมต่างๆร่วมกันหรือว่าใครที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคุณแม่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นะอย่าลืมโทรหากันสักนิดนึงจริงๆเรามีความรักมอบให้กันได้ทุกวันอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าเผื่อบางคนอาจจะทำงานเยอะอะไรเยอะก็ถืออ่ะเป็นวันนี้เป็นวันพิเศษเนาะนะคะส่งความห่วงใยถึงทุกท่านเลยทั้งคุณแม่คุณลูกคุณพ่อด้วยนะคะครั้งครอบครัวเลยนะทักทายเพิ่มเติมพี่ทองรัว

นะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะแล้วก็พี่คันชิดค่ะคุณแม่น้องแม่น้องด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็พี่เดียว .com บอกมาแล้วมาแล้วมาดึกหน่อยนะครับนะพี่เอกรินนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่เหี่ยวด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้พี่รง JP บอกฟังอยู่นะครับพี่นันทาพี่จรุณนะแก้วนะคะขอบคุณมากๆพี่โกท้วมนะฟังอยู่ทุกคืนเลยลูกตาลคนสวยขอบคุณมากๆค่ะพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่นักรบแล้วก็พี่อเนกจากศรีสำโรงสุโขทัยพี่จงมีเงินแล้วก็พี่สายชนนะสวัสดีน้องเต้ยด้วยนะคะเอาล่ะช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยพี่จำลองจากสุโขทัยฝากมานะคะจดหมายจากแนวหน้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบ

โอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่แจ๊สนะพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กนะคะฟีเจอริงกับเกมสุจิตราค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงทิ้งกันไม่ได้หรอกเพลงนี้นะคะคำร้องโดยพดุงทรงแสงทำนองพี่บ๊อบบี้3บาท50นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่บ๊อบบี้3บาท50แล้วก็พี่ฟอร์ดธนากรด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยทิ้งกันไม่ได้หรอกแจ๊สสมุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กฟีเจอริงเกมสุจิตราค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: เพลงฮิตติดชาร์ตเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะ2งานเพลงนี้ช่วงนี้จากมหานครชาร์ตของเราค่ะคำเอ่ยค่ะอยู่ในฮิตที่16นะคะงานจากยุ้ยมานศักดิ์ค่ะจากสังกัด Friend Music แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเพลงน่ารักน่ารักนะคะเป็นเซฟโซนกับพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองงานใหม่ล่าสุดจากพี่พิมดาของเรานี่แหละนะคะอยู่ในฮิตที่9ด้วยนะคะจัดให้เลย2งานเพลงนี้กับช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: โซดจริงไหมน้อง
1: โซดอีหลีอ้ายจัดให้เลยนะคะเป็นพิเศษสำหรับคนโสดนะคะกับโสดจริงหรือเปล่างานจากวงแทมารินนั่นเองนะคะโอ้เนี่ยคนโสดฝากมาหรือเปล่าไม่รู้พี่ดำเกลิงนะคะจากพิษณุโลกนะคะฝากมาช่วงท้ายๆเลยนะตอนนี้ 23:54 ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราส่งท้ายกันเลยแล้วกันเนาะกับเพื่อนเพลงหวาน
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดยDPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะน้องแป้งนะคะเขาฝากมาบอกว่าอยากฟังงานของพี่ณราธิวงศ์ชาตรีนั่นเองกับรักอำพรางนะคะก็จัดให้ในช่วงนี้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านที่เขามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเลยตั้งแต่4ทุ่มยาวมาถึงเวลานี้นะคะแล้วก็สุขสันต์วันแม่ล่วงหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงค่ะแนะนำโตจากน้ำแข็งทิพวรรณนะคะตามมาด้วยชอบที่เธอเป็นเธอจากวงแทมารีนและปิดท้ายด้วยมักเจ้าบักคักนะคะบาสิทธิชัยโจอี้วีรพลในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน15นาทีนะคะอยู่กับเมทิชาจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วมีคนบอกคิดถึงน้องเมจังเลยแสดงว่าเมื่อวานหายไปใช่ไหม ไม่ได้มาทุกวันละสินะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชลิชานั่นเองนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะมอบผลงานเพลงให้กับใครนะคะส่งความรักความคิดถึงผ่านนักจัดรายการของเราได้ทุกๆช่วงเลยนะสวัสดีนะคะไปยัง LTM FM 95นะคะผ่านทาง Facebookไลฟ์ด้วยนะคะและรวมถึง TikTok นะคะเมทิชานะนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านบอกว่ามีช่องทางอื่นไหมมีสิคะมีเลยแหละเพราะที่เรายังเป็นวิทยุอยู่นะ เรายังเป็นวิทยุอยู่นะมีคนบอกว่าอ้าวเหรอมันเป็นวิทยุใช่ไหมเพราะว่าบางคนเขาเข้ามาดูจากทางออนไลน์ไงแล้วเขาไม่รู้ว่าเออคลื่นของเรามันคือคลื่นวิทยุนะคะแล้วก็ชอบมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมฟังวิทยุถึงเร็วกว่าทางอินเทอร์เน็ตนะคะแน่นอนค่ะเพราะว่าคลื่นวิทยุมันไปทางอากาศนะคะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันไปทางสายเนาะสายสัญญาณนะคะดังนั้นไม่แปลกค่ะที่วิทยุจะเร็วกว่านะคะเพราะว่าบางคนเล่นเปิดพร้อมกันไงเปิดวิทยุด้วยเพราะว่าอยากจะฟังเสียงและเปิดอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะดูทางออนไลน์ด้วยเพื่ออยากจะดูหน้าเออแล้วพอเปิดพร้อมกันเป็นยังไงปากไม่ตรงเพราะว่าวิทยุมันเร็วกว่านะคะดังนั้นเอาสักช่องทางหนึ่งทางไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะนะคะวันนี้อยากจะฟังผลงานเพลงไหนแล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะ022481366นะคะวันนี้มีพี่แป้งรอรับสายนะ022481366ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่วันแม่แห่งชาติด้วยนะคะลูกๆทั้งหลายทั้งแหล่นะจ๊ะอยากจะมอบผลงานเพลงไหนให้กับคุณแม่ก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะช่วงนี้เห็นบอกว่าดอกมะลิแพงขึ้นด้วยเนาะมันก็มีหลากหลายช่องทางนะคะให้เราเลือกซื้อได้พวงมาลัยต่างๆอย่างเงี้ยใช่ไหมช่วงนี้ดอกไม้เหมือนช่วงวันวาเลนไทน์เนาะวาเลนไทน์ดอกกุหลาบก็จะราคาแพงขึ้นนี่ก็เหมือนกันเลยนะดอกมะลิก็แพงขึ้นเหมือนกันอือนะก็ลองช่องทางเลือกมีเยอะแยะนะคะก็มีหลากหลายวิธีที่เราจะส่งมอบความรักแต่ถ้าถามว่าพวงมาลัยก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความแบบเคารพนับถืออยู่เนาะแล้วก็ถ้ามีหลากหลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องเป็นดอกมะลิเป็นดอกอื่นได้ไหมจะบอกว่าดอกมะลิเนี่ยที่มันเป็นสัญลักษณ์วันแม่เพราะว่ามีกลิ่นหอมที่ยาวนานมีสีขาวที่บริสุทธิ์เขาก็เลยรู้สึกว่าดอกมะลิเนี่ยเปรียบเสมอ

เหมือนดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของคุณแม่รักไม่มีวันโรยราคือก็คือกลิ่นมันอยู่นานเนื้อไหมกลิ่นมันอยู่นานและเป็นรักที่บริสุทธิ์ก็เลยใช้ดอกไม้สีขาวที่บริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมนานเสมือนความรักของแม่ที่รักลูกไม่มีวันจืดจางอะไรเงี้ยเออนะอ่ะก็อยากจะฟังเพลงไหนก็โทรกันเข้ามาได้นะคะ022481366ในช่วงนี้อ่ะเว้นไว้ให้1ผลงานเพลงสนุกๆจากพี่หญิงลีศรีจุมพลนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะซ่าชิวฮิวใจขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เมืองนันจังหวัดน่าน
1: จังหวัดน่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ
2: ์โอ้ฝนตกเยอะทุกวันเลย
1: มีที่ไหนน้ำลงน้ำหลากอะไรบ้างไหมเนี่ย
2: แต่ก็ทั้งเหนือทั้งบางปูท่าบางขวาก็มีแต่มันไม่เหมือนปีที่กายที่แล้วว
1: ันนี้แอบอ่าน
2: แต่พรุ่งนี้ปอจะชั่วหน่อย
1: วันนี้แอบอ่านว่าเชียงใหม่มีน้ำหลากด้วย
2: ครับ
1: ฝนตกเยอะเนาะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะจังหวัดน่านน้องเมย์เคยไปมาแล้ว
2: เหรออ
1: ันนี้อยู่ในเมืองเลยไหมคะหรือว่าที่ไหนนะ
2: ผมอยู่อำเภอเวียงสาครับผม
1: อยู่อำเภออะไรนะ
2: อำเภอเวียงสา
1: เวียงสามีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยไหม
2: ก็มีแล้วก็มีหลายที่เนาะท
1: ั
2: ้งมาทางนาน้อยก็มีขุนสถานแล้วก็ป่าปักนายไปเหนือก็ที่บอกเกลือ
1: ของเมย์ไปของเมย์ไปสปันปะ
2: สปันเหรอ
1: ใช่สวยนะสวยแบบเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็ชอบตอนในเมืองเนี่ยลงมาในเมืองเนี่ยวัดสวยมาก
2: ครับมันมีวัดแช่แห้งวัดช้างคำบริหารแล้วก็วัดภูมิน
1: สวยแบบสวยเลยอ่ะรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงความแบบศิลปะทางเหนือ
2: ครับในอำเภอเมืองมีวัดเยอะ
1: ใช่
2: ใกล้ๆกันเยอะ
1: เดินหนูเดินใกล้ๆศาลากลางนี่แหละแล้วก็มีไปไหว้อะไรนะเสาหลักเมือง
2: อ๋อเสาหลักเมืองวัดมีเมียง
1: ก็เลยแบบว่าได้ไปไหว้แถวๆนั้นแล้วก็มีเขามีจักรยานให้เช่าอะไรเงี้ยก็ไปปั่นอยู่ตรงนั้นนะ
2: yeah.
1: ใช่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะด้วยความที่มันไม่ใช่จักรยานเราอะเราจำไม่ได้ว่าจักรยานคือหน้าตาแบบไหนตอนขากลับก็เลยเดินหา ตรงเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีตลาดใช่ไหมคะ
2: ตลาดเยอะ
1: ใช่น้องเมย์ก็จะแบบเอาจักรยานไปจอดแถวๆนั้นแหละแล้วพอกลับมาอีกทีโอ้ประชากรจักรยานเพียบตายแล้วแล้วตอนแรกจอดกันอยู่2คันหันมาอีกทีเอ้าเพียบเลยอ่ะเก๋ๆนะคะแต่ชอบบรรยากาศความน่ารักแล้วก็ตอนอากาศมันเย็นดีด้วย
2: ครับ
1: เนาะ
2: ที่หน้าที่หน้าที่เรามาถึงนี่ก็มาเที่ยวอีกนะยินดีต้อนรับทุกคนเลย
1: กลัวเรื่องเดียวเลยกลัวการขับรถขึ้นเขาเวียนหัว
2: ไม่ต้องขึ้นเขา
1: หรอ
2: เออ
1: วันนั้นขับไปสปันคือแบบโอ้ขึ้นเขาแบบว่าแล้วเหมือนพี่ๆเขาพูดภาษาอะไรไม่แน่ใจภาษาเหนือที่แบบเราฟังไม่รู้เรื่องอ่ะ
2: เหมือนกระเมียงกูกระเมียง
1: สักอย่างนึงฟังแล้วแบบแต่ว่าน้องน่ารักมากน้องเด็กๆขายของช่วยคุณแม่น่ารักน่ารักแวะไปทักทายเขามานะคะอ่ะวันนี้เข้าสู่วันแม่แล้วฝากอวยพรให้กับคุณแม่หน่อย
2: จะได้พี่ขออวยพรวันแม่เนาะ
1: ค่ะ
2: ขอน้องเมธิชาแล้วก็แม่ทุกคนในทั่วโลกทั่วประเทศจะมีความสุขความเจริญมีโชคเป็นลาภอยู่เย็นเป็นสุขมีพละอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวขอเปิดคาถาเปิดโลกเปิดชาติโลกเปิดโชคเปิดลาภให้แม่หน่อยเน
1: า
2: ะ
1: เปิดชาบโลกเปิดโชคลาภอ๋อ
2: โชคลาภ
1: โอเคเปิดยังไงอ่ะ
2: พูดทางเปิดธรรมเปิดสังฆเปิดพระพุทธเจ้าองค์ประเสริฐเปิดโลกด้วยบทว่านะโมโคทายะเปิดผ้าเปิดฟ้าเปิดดินเปิดทรัพย์เปิดศีลเปิดโชคเปิดลาภเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดบุญกุศลคุณงามความดีเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดดวงอภิมหาเศรษฐีเปิดดวงชราเปิดดวงราศีเปิดความมั่งมีเปิดความสำเร็จร่ำรวยมั่นคงยืนยงมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงโด่งดังมีเงินมีงานรับยศสรรเสริญเจริญก้าวหน้าแก้วเงินทองไหลนองเข้ามามีคนเมตตาชนะหมู่มารอยู่สุข

0: ำราญญะนาชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาเงินคำไรมานาชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาข้าวของเสปติไหลมานาชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาเหยียดยศไหลมานาชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาสติปัญญาไหลมานาชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาโชคลาภวาสนาไหลมานาชาลิติสีวะเลยจมหาเทโรเทนปุจิโตโสระหะโหมยสิมหาลาโภมหาลาภังพวันตุเตอายุวโนสุขังพลังสมุปสุขัง
1: ทุนะคะโอ้โหอวยพรแบบว่ารับทรัพย์เปิดโลกกันไปเลยนะโอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: หนึ่งเดียวของแม
1: ่หนึ่งเดียวคือแม่ใช
0: ่ไหมหนึ่งเดียวคือแม่
1: จากพลอยนะคะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
0: ครับผม
1: โอเคค่ะ
0: มีโชคมีลาภทุกคนนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: เวลาจำกัดนะคะมีคนบอกว่าอยากให้พี่เขาอู้กำเมืองให้ฟังหน่อยอู้เหนือให้ฟังหน่อยไม่ทันอ่ะผลงานเพลงนี้ก่อนนะคะหนึ่งเดียวคือแม่ค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: นะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าปวดหัวเข่าเริ่มจะต้องดูแลแล้วนะคะวันนี้ค่ะแค่ออกแรงจะลุกนั่งหรือเดินขึ้นเดินลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นค่ะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับลดภาระของข้อเข่ารับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราเนี่ยเนาะช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดสะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกนะคะกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบสนใจโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลชีวิตบนเส้นได้หัวใจบนตักแม่จากพี่โพสวนพันธ์ค่ะ

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะเป็นท่าบัตเตอร์ไฟฮักกอดตัวเองแน่นๆแล้วก็จะบอกว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่อย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วยนะใครจะใจร้ายกับเรายังไงก็ได้แต่เราจะต้องไม่ใจร้ายกับตัวเองดูแลตัวเองให้ดีมีเมตตากับตัวเองให้เยอะๆอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะลำบากลำบนนะคะก็อย่าไปทำให้เงินคนอื่นยืมนะคะก็แบบมานั่งรู้สึกผิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเวลาที่เงิน

มันไม่มีอยู่แล้วนะอันนี้น่าจะผิดกว่าเพราะว่าตัวเองจะเดือดร้อนนะคะอ่ะก็กระแสข่าวเยอะแยะมากมายในช่วงนี้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าโหมันมูฟออนยากนะข่าวช่วงนี้แบบร้ายๆแรงๆทั้งนั้นนะคะช่วงนี้ก็เลยอยากจะแนะนำเกี่ยวกับโรคของ PTSD ซึ่ง PTSD เราได้ยินกันมาบ่อยแล้วแล้วน้องเมย์เนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วด้วยกับโรคที่เป็นความเครียดหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจนะ

ที่เกิดขึ้นหลังจากประสบสิ่งที่รู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจอย่างเช่นเราเป็นผู้ประสบเหตุเป็นพยานในที่เกิดเหตุหรือความรุนแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุภัยธรรมชาติสงครามหรือว่าการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะก็ทำให้รู้สึกหวาดกลัวได้หรือว่ารู้สึกว่าติดวนลูปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นซ้ำๆย้ำๆนะอาการสำคัญของโรคนี้นะคะคือจะหวนนึกถึงเหตุการณ์ซ้ำๆฝันร้ายบ่อยๆเห็นภาพเห็นเหตุการณ์นั้นมาหลอกหลอนนะคะปกติเนี่ยมันจะมีอาการเหล่านี้อยู่ประมาณสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์แต่ถ้ามันนานเกินกว่านั้นเนี่ยควรจะพบแพทย์แล้วนะคะหลีกเลี่ยงการพยายามหนีสถานที่อันนี้ก็เป็นอาการนึงนะเราจะมีความรู้สึกว่ากับอย่างเนี้ยโรงเรียนอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปที่โรงเรียนนั้นแล้วหรือว่าผู้คนสิ่งของหรือการจำเหตุการณ์นั้นได้เสมอนะคะอาการอีกอย่างนึงก็คือคิดและรู้สึกในอารมณ์เชิงลบนะคะรู้สึกชาทางด้านอารมณ์หมดความสุขหรือรู้สึกผิดหรือแปลกแยกนะคะบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาอย่างเช่นมีใครเรียกก็สะดุ้งตกใจง่ายหงุดหงิดง่ายหรือไม่ก็นอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นแนวทางการรักษานะคะคือจิตบำบัดค่ะการบำบัดด้วยความคิดและพฤติกรรมนะคะหรือ CBT หรืออย่างนึงก็คือเป็นวิธี EMDR นะคะก็คือช่วยประมวลผลความทรงจำเอาใหม่แบบค่อยๆไล่เรียงแล้วก็เยียวยาจิตใจกันไปหรือถ้าสมมุติว่าใช้วิธีการจิตบำบัดไม่สำเร็จนะคะก็อาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วยอาจจะเป็นยากล่อมประสาทหรือยาทางด้านเกี่ยวกับการควบคุมความรู้สึกความอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกยาพวกเนี้ยจะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะมันไม่มีใครออกอยู่ดีๆออกไปซื้อยาซึมเศร้ากินเองได้อย่างเงี้ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยว่าถ้ารู้สึกว่ามีเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกแบบนี้เนี่ยให้ไปพบแพทย์นะการดูแลจากคนใกล้ชิดสมมุติว่าเราอ่ะไม่ใช่คนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่เราคือคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆนักเรียนหรือเราคือคนที่รู้จักกับคนที่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามนะคะเรามีหน้าที่เข้าใจรับฟังและไม่ตัดสินจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีนะคะคนที่เขาแบบใช้ชีวิตกับแฟนมานานๆอันนี้เล่าส่วนตัวนิดนึงก็คือมีครอบครัวน้องเมย์นี่แหละมีคนนึงเขาแบบเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งนะคะแล้วก็พี่สาวของหนูเนี่ย move on ไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าหุ้ยทำไมอ่ะก็เสียไปนานแล้วนะโอ้ยเขาก็ตายไปนานแล้วเขาตายด้วยโรคด้วยไม่ได้ตายด้วยแบบว่าอุบัติเหตุซะหน่อยไม่ได้ตายด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนที่เขาสูญเสียเราไม่มีวันเข้าใจเขาหรอกว่าเขารู้สึกยังไงเจ็บปวดขนาดไหนเนาะบางคนอาจจะไปเพิกเฉยความรู้สึกของเขาหรือต้องเข้าใจกับว่าผู้ป่วยชั้นประเภทเนี้ยเขาจะมีความคิดวนเนื้อไหมวนมันเลยทำให้เยียวยาไม่ได้สักทีต่อให้จะเป็น3ปี4ปี5ปี10ปีเขาอาจจะลืมไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะสิ่งที่เราพอจะทำได้คือรับฟังต่อให้มันเป็น3ปีแล้วเราจะลำคาญพูดไม่จบมันก็ต้องฟังค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นโอ๊ยทำไมไม่ผ่านไม่มูฟออนแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาให้ดีที่สุดก็คือแนะนำเขาไปพบแพทย์เลยนะแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปพบแพทย์เราซึ่งเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาก็ควรไปพบด้วยเหมือนกันอาจจะแบบขอคำปรึกษาจากแพทย์ว่าเนี่ยเรามีคนใกล้ชิดมีคนในครอบครัวนะเขาเป็นแบบนี้มีอาการแบบนี้เราจะทำยังไงดีแนะนำเขายังไงดีให้เขาอ่ะเข้าสู่กระบวนการรักษาเพราะถ้าเราอยู่ดีๆเราไปบอกเขาเลยว่าเอ้ยไปหาหมอไปแรงไหมแรงเนาะคำพูดแบบเนี้ยเนาะเขาก็จะคิดว่าเอ้ยเราคิดว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือเปล่าแต่สมัยนี้ชื่นชมอย่างนึงว่าทุกคนเริ่มตื่นรู้แล้วว่าการไปหาหมอประเภทจิตเวชหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้ป่วยแบบเป็นบ้านึกออกไหมเราไม่ได้เป็นบ้าซึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันคือคนที่เขาเรียกว่ามีการป่วยทางกายและมีการป่วยทางใจใจของเรามันอ่อนแอได้ร่างกายของเราอ่อนแอได้ใจเราก็อ่อนแอได้ถ้าเราเข้าใจจุดนี้เราจะรู้ว่าผู้ป่วยทุกคนที่ไปพบแพทย์อ่ะมันไม่ใช่ผู้ป่วยที่แบบโอ๊ยป่วยเองอ่ะอยากจะป่วยอยากจะร้องไห้นะวันนี้อุ๊ยนึกอยากร้องไห้จังเลยอย่างเงี้ยมันคงไม่มีคนแบบนั้นเนาะนะคะหรือว่าแบบอุ๊ยเธอนี่แบบว่า
เรียกร้องคนสนใจจังเลยเนี่ยมันจะออกมาจาก

คำพูดคนที่ไม่มีความรู้นะคะว่าโอ๊ยคนคนนี้นี่เรียกร้องความสนใจจังเลยแสดงว่าคนนี้ไม่มีความรู้แล้วคุณต้องมีความรู้เรื่องการแพทย์บ้างนะนะคะว่าคนเราป่วยทางกายได้ป่วยทางใจได้ต่างประเทศน่ะเขายังมีการให้พักจากการทำงานเพราะป่วยใจเลยอย่างเช่นอ่ะอย่างเราเวลาป่วยใช่ไหมเราอาจจะเป็นหวัดท้องเสียป่วยเป็นลมพิษอะไรไม่รู้แหละเราก็มีข้ออ้างของเราใช่ไหมแต่ต่างประเทศไม่ต้องอ้างเขาใช้คำว่าป่วยใจได้เลยหมายความว่าวันนี้ไม่พร้อมทำงานเพราะจิตใจรู้สึกแย่เช่นเพื่อนที่ทำงานท็อกซิกจังเลยเจอคำพูดด่าจากหัวหน้างานบ่อยจังเลยวันนี้ไม่อยากไปทำงานรู้สึกไม่พร้อมเขาก็มีวันให้หยุดจากการป่วยใจด้วยดังนั้นนะคะเราอาจจะต้องมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นแบบรวดเร็วฉับพลันนะคะเราต้องใช้ความรู้เยอะๆหน่อยในการดูแลคนในครอบครัวของตัวเองเรารักเราหวังดีกับเขาแล้วก็ต้องใช้คำพูดดีๆด้วยนะคะอ่ะฝากเอาไว้ให้คิดในช่วงนี้ไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้น้ำตาแม่จะวงเคสนะคะเข้าสู่บรรยากาศของวันแม่เนาะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะอยากจะฟังผลงานเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้02-248-1366ค่ะ

0: ากนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะตีหนึ่งสามนาทีเป้งๆมีคนจะตีกันแล้วเดี๋ยวเปิดเวทีมวยให้ก่อนหยอกอ่ะวันนี้หนึ่งสายหน้าใหม่ในชั่วโมงที่2สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำโต๊ะหน่อยค่ะ
4: พี่เบียร์มีนบุรีครับ
3: พี่เบียร์มีนบุรีออกห่างพัดลมนิดนึงค่ะโอ้ยนึกว่าบ้านพายุเข้า
4: ง่วงนอนพี่เบียร์ควงกะ
3: จริงเหรอ

0: จะได้กลับบ้านกี่โมง
1: นู่นแหละครับพรุ่งนี้เช้า7 โมง
0: พี่แป้งกลับกี่โมงนะเขาบอกเขาควงกะ7 โมงพี่แป้งกลับกี่โมงนะ7 โมงเหมือนกัน
1: เหนื่อยง่วงนอน
0: เออเนี่ยแหละตาปลื้มพอกันเลย
1: นึกได้ว่าเออโทรไป FM95ดีกว่า
0: จะได้ง่วงกว่าเดิม
1: เป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีนะครับหายหน้าหายตาไปเลย
0: อ๋อจริงๆอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะมีแต่พี่นั่นแหละค่ะที่น่าจะหายหน้าหายตาจนไม่เห็นหนู
1: ไม่พอดีพี่เบียร์ทำงานห้างแล้วทีเนี้ยมันเลิก4 ทุ่มมันก็โทรไปไม่ได้
0: นั่นแหละสรุปใครหายหน้าหายตานะ
1: พี่เบียร์หาย
0: ไม่ใช่หนูแล้วแหละหนูว่าเออเพราะว่าเคยคิดอยากหายหน้าหายตาเหมือนกันแต่มันหายไม่ได้จริงๆเคยเหมือนกันเคยที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหนื่อยอยากพักใจอยากหายไปจากโลกใบนี้สักอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยอะไรวัวอะไรมาวัวมาแล้วร้องเพลงด้วย
1: 28ครับ
0: ฟังรู้เรื่องไหม
1: ดูเรื่อง
0: เขาว่าไงบ้าง
1: ฮะ
0: เขาว่าไงบ้าง
1: เขาบอกว่ามีรถเข้า
0: อ๋อตอนนี้นะ
1: ตอนนี
0: ้ใช่รถหรือเปล่า
1: ใช่
0: มันอาจจะเป็นรถคันสีแดงมาสด้าที่จอดอยู่กลางห้าง
1: แสดงว่ารถน้องเมย์แน่เลย
0: ไม่ใช่รถสีขาวไม่คือมันมีเรื่องเล่าไงที่เขาบอกว่ามันเป็นห้างแห่งหนึ่งมีรถมาสด้าสีแดงจอดอยู่กลางห้างแล้วมีรปภแบบไปเจอดีอะไรเงี้ย
1: อ๋อ
0: เราสร้างความหวาดกลัวให้ก่อนกลัวไหมกลัวไหม
1: สร้างความม่วงนอนไว้ให้ก่อนใช่ไหม
0: เออไม่รู้เหมือนกันในนั้นน่ะเขาก็เหมือนแบบประมาณว่าเออเขาก็ไปเจอดีมาไปเจอคนแบบเหมือนนั่งอยู่ในรถพอเรียกมาก็ไม่ยอมลงมาอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปดูอีกทีอ้าวไม่มีคนแล้วอะไรเงี้ย
1: อ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้ว พี่ไม่ได้อยู่ที่นั่น
0: อ๋อเหรอคนละห้างเนาะคนละห้างเนาะอันนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าห้างอะไร
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ว่าเขามาเล่าในรายการอะไรอย่างงี้ไงแล้วเราก็ชอบฟังอะไรอย่างงี้ไง
1: โอ้ยแต่คนไม่ขาดก็ไม่อยู่เราวันเนี้ยง่วงนอนควงเหนื่อย
0: นั่นน่ะสิเออระวังนะระวังต้องมันระวังการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะอย่าว่าแต่บอกคนอื่นแล้วบอกตัวเองอยู่เนี่ย
1: น่าบอกน้องเมย์ด้วยเห็นไปเสียทั่วเลยเดี๋ยวไปนู่นไปนี
0: ่นี่นอนวันละ2 ชั่วโมงมา5 วันแล้วอ่ะเบลอแบบเบลออ่ะ
1: ระวังมันจะน็อกแล้วนะ
0: นี่ไงหนูรู้สึกแบบว่าวันนี้หนูอ่านข่าวไม่รู้เรื่องแล้วหนูเบลอแบบเบลอนั่งซึ
1: ม
0: นั่งซึมเป็นส้วมเลยตอนเนี้ยอ่านข่าวไปก็เออไปก็เลยรู้สึกแล้วว่าเออไม่ได้แล้วต้องปรับตัวเองใหม่แล
1: ้
0: ว
1: ตาย
0: ไม่เพราะว่าเราจัดรายการเราเลิก2 ทุ่มไงคะแล้วเรามีอบรมตอน8 โมง
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เบียร์อยู่เพื่อน
0: นั่นน่ะดิอยู่ถึง2 ทุ่มแล้วอบรม8 โมงอย่างเงี้ย4-5 วันติดอ่ะแบบรู้สึกแบบไม่ไหวอ่ะจะไหลอ่ะ
1: ใช
0: ่โอ้กว่าจะถึงบ้านใช่ไหม2 ทุ่มกว่าจะถึงบ้านกว่าจะทำอะไรเสร็จแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะมานอนเลยไม่ได้มันต้องแบบเออใช่ไหมแล้วเราก็ต้องห่วงสวยแล้วก็ต้องทาครีมก่อนนอนอย่างเงี้ยโอ้กว่าจะได้นอน
1: ใช่ใช่
0: เสียงใครอ่ะ
1: เสียง
0: ผู้หญิงอะนะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีพี่ข้างๆด้วยนะคะเออคนเราอ่ะเนาะทำงานทำการน่ะก็โทรมาในรายการเราอู้งานมาเนี่ย
1: ไม่เป็นไรเนาะ
0: แล้วพี่รปภ.คนอื่นเขาฟังขึ้นหนูด้วยปะเนี่ย
1: ซีมิเตอร์สีขาวส่งลูกบ้าน194 ซอย 30 ปอนด์ 58
2: ค่ะรถแดงที่9ค่ะ0
0: ค่ะค่ะว.2 ว.8ค่ะ
1: ก็ต้องว่าแปด
0: ขอเพลงกันก่อนเดี๋ยวจะให้ไปทำงานละไม่แกล้งละ
1: ไม่หมดเวลาทำงานแล้วเดี๋ยวจะนอนนะ
0: ไม่ได้แล้วหนูเนี่ยจะหมดเวลาคุยก่อนมาอยากฟังเพลงอะไรจ้าวันนี้
1: เอาที่เอา

0: ไรอ่ะ
1: เอาที่สบายใจบ่าววีครับ
0: อ๋อนึกว่าจะบอกหนูว่าแล้วแต่เองจะเปิดเลยเอาที่สบายใจไม่ใช่เนาะอ๋อมันชื่อเพลงนะ
1: พี่เบียร์อยากจะขอเพลงวันแม่มากกว่า
0: ไม่ทันละไม่ทันละเอาที่บายใจมาแล้วน่ะนะ
1: เอาน้องเมย์บายใจไง
0: แต่ว่าวันแม่วันนี้เขาเปิดกันทั้งวันแล้วหนูดูอยู่ไม่เหลือเพลงอะไรให้หนูเปิดซ้ำแล้วเนี่ยเนี่ยดูพี่ลูกตาลเนี่ยมีดอกกุอะไรดอกมะลิอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยคนดีของแม่อย่างเงี้ยโอ้โหเพียบวันแม่เขาจับไปหมดแล้วเนี่ยดอกแม่วันแม่ดอกไม้วันแม่จับใจลูกชายแม่
1: แม่เหรอ
0: คะกราบไปแล้วเมื่อกี้ไงก่อนออกมาจากบ้านเนี่ยน้องๆๆอ่ะเอาที่บายใจนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ขออนุญาตแจ้งแฟน
1: มอบให้ทุกสายทุกแม่ทุกใหม่ครับ
0: พูดไปในวอบอกไม่อนุญาต
1: โดยเฉพาะให้น้องเมย์น้องเมย์ทิชาด้วยครับ
0: ได้ครับบอกไปในวอบอกไม่อนุญาตขออนุญาตแจ้งด้วยไม่อนุญาตนะอ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยยาราอาห่า
1: แล้วไอ้อัยยาราอาห่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ท
1: ุกบ้านต้องมี
0: อัยยาราอาห่า
1: อายาระ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
1: เมื่อไหร่น้องเมย์จะมีครอบครัวเนี่ย
0: หาแฟนก่อนจะหาครอบครัวครอบครัวมีอยู่แล้วมีพ่อแม่ไง
1: เอาแฟนมียังไงยัง
0: แฟนโอ้ยเอาใหม่นะมีครอบครัวหรือยังมีแล้วมีตั้งแต่เกิดเลยเกิดมาก็มีครอบครัวแล้วเลย
1: แฟนไง
0: โอ้ยไม่ได้ครอบครัวกีดกัน
1: พอดีแก่พอดีไม่ต้องเอา
0: ไม่เอาจริงๆนะเป้าหมายในชีวิตคือตั้งใจแล้วว่าจะไม่แต่งงานไม่มีลูก
1: เป็นไปไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นไปไม่ได้
1: เวลาแก่ใครจะเลี้ยงเรา
0: แล้วทำไมเลี้ยงตัวเองไม่ได้อ่ะ
1: โอ้จะเลี้ยงตัวเองยังไงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลุกขึ้นไม่รอดต้องทำไงอ่ะ
0: ไม่เห็นยากเลยก็ไปเช่าไอ้นี่ไงตอนนี้เขามีบ้านสูตรเฮลท์แคร์ของคนสูงอายุ แสดงว่าไม่รู้อ่ะสิว่าเขามีแบบนี้มาแล้วน่ะเขาเป็นเหมือนโรงพยาบาลเลยแต่เป็นบ้าน
1: เป็นบ้าน
0: ใช่คือเราสามารถไปเช่าได้ก็คือมันเหมือนเช่าห้องพักอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีบริการของมีนางพยาบาลมาคอยอยู่กับเราตลอดแล้วก็จะมีบ้านส่วนกลางก็คือถ้ามีแบบสามารถขึ้นวีลแชร์เข็นไปเข็นมาได้ใช่ไหมแล้วทุกคนอ่ะก็จะเป็นผู้สูงอายุหมดเลยในเฮลท์แคร์นี้แล้วผู้สูงอายุนะเขาก็จะมีกิจกรรมมีแบบมาทำแบบต่อเลโก้การมีถักนิตติ้งมีวาดรูป
1: เดี๋ยวพี่เบียร์จะติดตามหน้าเฟซลองดูว่าวันไหนถ้าน้องเมย์แต่งงานนะ
0: แล้วไงอ่ะถ้าหนูแต่งงานแล้วพี่จะเป็นยังไง
1: ไม่เป็นยังไงหรอกก็พูดเองไม่ใช่หรอไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีหรอก
0: เอ้าก็ใจมันไม่อยากมีแต่ถ้าถึงเวลาถ้ามันเจอคนที่ใช่จริงๆมันก็ต้องเลือกถูกไหม
1: โอ้ยสาธุคนๆนั้นเป็นใครเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็แปลว่าเราคบใครก็ได้ไม่ต้องเลือกเลยเหรอ จริงปะเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างดีขนาดนี้เราก็ต้องคิดเยอะๆนิดนึงอย่างน้อยก็ต้องหาแฟนที่ไม่ทำให้เราเดือดร้อน
1: อย่างน้อยดีเจก็สวยสวย
0: ไม่เกี่ยวกับความสวยหรอกมันอยู่ที่ว่าเข้ากันได้หรือเปล่าถูกปะล่ะคนสวยๆดาราดังๆเยอะแยะที่เขาเลิกกัน
1: อ
0: ะใช่ไหมมันอยู่ที่ความสบายใจสุดท้ายแล้วอะว่าบ้านปลายชีวิตจะอยู่ยังไง
1: ไม่เป็นไรตอนนี้น้องเมย์อายุเท่าไหร่ละ
0: อายุ35ค่ะ
1: 35เหรออุ้ยแก่กว่าพี่ไปกี่ปีวะพี่32 3ป
0: ีแล้วแก่ไปกี่ปีอะ
1: 3ปี
0: แล้วยังไงแล้วเราวางแผนยังไง
1: ใคร
0: เนี่ยวางแผนจะมีครอบครัวยังไงอะ
1: พี่เหรออ
0: ืม
1: โอ้ยวางแผนไปแล้ว
0: เราได้ยัง
1: แล้วพี่มีลูกสาวคนหนึ่งแล้วแต่ว่าแม่เขาทิ้งไปตอนนี้เลี้ยงอยู่
0: เพราะฉะนั้นหนูก็ไม่อยากเป็นแบบพี่ไงโอเคป่ะชีวิตคนเราก็ต้องเลือกสิ หนูจะไปรู้ได้ไงหนูคบไปแล้วสมมุติหนูท้องขึ้นมาหนูท้องแล้วมีลูกแล้วพ่อของลูกไม่ดีหนูก็ต้องมานั่งเลี้ยงลูกเนี่ยนะเลี้ยงตัวเองคนเดียวก็พอแล้ว ถูกป่ะ
1: โอ้ยเมื่อไหร่จะ

0: มาใกล้ๆเนี่ยฮะจะไปดูสักหน่อย
1: ทำไมต้องมาดูด้วยอ่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะนะคะไม่เกี่ยวกับหน้าตามีคนบอกว่าใช่สวยก็เลยเลือกสิไม่เกี่ยวหรอกทุกคนควรเลือกไม่ใช่แค่หนูนะที่ควรเลือกทุกคนควรเลือกเลือกชีวิตที่เป็นของตัวเองที่มันดีที่สุดในชีวิตตัวเองอะว่าแบบไหนมันจะดีที่สุดอะตอนนี้น้องเมย์ก็มีการบริหารการเงินมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการเงินว่าจะออมเงินยังไงถ้าสมมติว่าเราเกษียณถึงอายุ60ปีแล้วเราคิดว่าเราจะเลิกทำงานเราจะมีเงินเลี้ยงตัวเองสมมติว่าเดือนละ 20,000 ยาวนานไปจนถึงอายุ90ปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการวางแผนชีวิตล่วงหน้าถูกไหมคะก็แค่นั้นเองเราก็วางแผนแล้วเราก็ไม่ต้องทำงานหลัง60ปีเราก็มีเงินเก็บที่จะดูแลตัวเองได้จนถึงอายุ90เห็นไหมแล้วเราก็ไม่เป็นภาระให้ใครต่อให้เรามีลูกลูกเราก็ไม่ต้องมาเลี้ยงเราด้วยเขาก็จะได้มีชีวิตของเขาเติบโตไปก็ดูแลตัวเองมีครอบครัวของตัวเองสร้างครอบครัวของตัวเองใช้เงินของเขาที่เขาหามาได้กับครอบครัวของเขาไม่ต้องมาสนใจว่าเขาจะต้องเลี้ยงดูเราอ่ะเออเนาะเขาเรียกว่ามีลูกเมื่อพร้อมก็นี่ยังไม่พร้อมกลัวว่ามีแล้วมันจะไม่ดีหรือว่าเลี้ยงได้ไม่ดีอย่างเงี้ยก็ยังไม่เอาเพราะว่าคิดเอาไว้ว่าถ้ามีลูกก็ต้องแบบเรียนอินเตอร์ต้องเรียนแบบได้หลายภาษาอะไรเงี้ยต้องมีแบบถ้าลูกอยากเรียนพิเศษอะไรเราต้องแบบให้ลูกไปเรียนได้อะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็บอกเขาว่าอ๋อแม่ไม่มีเงินลูกเนี้ยไม่เอาอะอย่างนั้นอะไม่อยากอยู่ในสภาพนั้นเลยถ้าลูกแบบว่าแม่หนูอยากเรียนว่ายน้ำอ๋อไม่มีเงินลูกอ๋อแม่หนูอยากเรียนรำไม่มีเงินลูกอย่างเงี้ยไม่เอาหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาไม่พร้อมนะคะมาโถจะอยู่ดีๆเข้าเรื่องส่วนตัวหนูได้ไงเนี่ยอ่ะมาสี่ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

0: ไก่เดือยนะคะผลงานเพลงจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนี่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่ยอมรับว่าขยันจริงๆตั้งแต่รู้จักกับคุณพี่เขามานี่พี่เขาแบบออกซิงเกิลเยอะมากแบบมากจนมากจนเราแบบว่าโอ้เข้ากับทุกสถานการณ์นะอย่างช่วงแบบชายแดนไทยเขมรงี้ใช่ไหมพี่ดวงดีก็มีออกซิงเกิลมาด้วยโอ้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มาช่วยกิจกรรมกับมหานครแฟมิลี่บ่อยมากด้วยก็เลยยอมรับว่าเป็นศิลปินที่ขยันมากนี่ถ้าหนูทำเกียรติบัตรให้ได้นี่หนูมอบโล่เลยจริงๆอ่ะไอ้หนุ่มไก่เดือยนะคะดวงดีศรีวิชัยสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยชาญชัยนรงค์นะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์หมาใบเตยนั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะถ้าชื่นชอบก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทาง SMS 4689400นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขี้ยวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตติดเอาไว้ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะขอมาทุกวันทุกวันจริงๆอ่ะยอมแล้วจ้ายอมแล้วสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยหัวใจศิลป์นะคะและกลางดาวจากไลอ้อนการ์ดบัณฑิตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอัปเดตราคายางกันหน่อยเนาะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทครองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท60สตางค์นะคะจริงๆเท่าเมื่อวานเกือบหมดเลยยางลูกขุนนะคะ88บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาทน้ำยาง72บาท60สตางค์มีแค่น้ำยางนะที่ลดลงที่เหลือเท่าเดิมนะคะแล้วก็มีแนะนำผลงานเพลงเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะมีขอกลางดาวน้องไม่เปิดให้แล้วนะบอกคุณเมย์คุณเมทิชาเปิดอะไรนะโอ้ดวงใจเหรอหรืออ๋อ เปิดดวงใจหรือปิดดวงใจล่ะเพราะว่าเมื่อกี้มีพี่ที่เขาสวดมนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เขาอวยพรนะเปิดโลกอะไรสักอย่างเพลงสดแสนดีขึ้นหิ้งควรทำโคเวอร์ด้วย AI ออกทาง TikTok ได้แล้วนะเผื่อจะดัง ยังไม่ได้ทำนะสิขอเพลงกล่อมลูกด้วยนะคะจากสุนารีราชสีมานะจากน้องแวนนะคะแนะนำเข้ามาแวนเริ่มมีพัฒนาการในการขอเพลงแล้วนะเริ่มมีการเปลี่ยนเพลงเรื่อยๆเริ่มจับทางได้ เดี๋ยวค่อยๆนะคะสลับกันบ้างเนาะมีคุณผู้ฟังแนะนำผลงานเพลงเข้ามาค่อนข้างเยอะปิดท้ายในช่วงนี้นะคะช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะกับความรักเจ้าขาพัชราแวงวันนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทศ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับวันนี้แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ครับต้อนรับคุณผู้ฟังมีจังหวะกันสักหน่อย 2:14 นกับ FM 95 3เพลงครับเปิดมาด้วยบ่ต้องการเสียใจจากน้องแบมไพรินใจสิเพลำไยไหทองคำรักเติมโปรครับจากวงเส้นเล็กกับฮิตมาราธอนสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับรับช่วงต่อมาจากน้องเมธิชาคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวง1ค่ำคืนนะจากตี2ไปจนถึงตี5บนคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOTRadio Network ทั่วทั้งประเทศณขณะนี้กันด้วยนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงอยากเพิ่มเติมเพลงไหนช่วงดึกๆแบบนี้นะครับก็ถือได้ว่าเช้ามืดแล้วกันเนาะเข้าสู่เช้าวันใหม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตี 2:15 นาทีสำหรับวันพุธนะครับกลางสัปดาห์วันที่12สิงหาคมช่องทางการขอเพลงครับเน้นย้ำกันก่อนเผื่อใครอยากจะเพิ่มเติมขอเพลงนะครับก็แนะนำเข้ามาได้นะกับ FM 95ที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ส่วนทาง Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทาง SMS ครับมีพี่กว้างนะครับจากสุราษฎร์ธานีไอ้กว้างของเราบอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตครับวันนี้ฝากเพลงอ้อนแม่จองเมียเอกพลมนตรการสนทางหลังไมค์สวัสดีไปถึงคุณวิทยาศรีสะเกษครับพี่นันเพชรบูรณ์รวมไปถึงคุณวาสนาแถวแถวเขตประเวศด้วยเนาะ Facebook ครับผมสวัสดีไปถึงพี่พินโยฝากเพลงลักแกงของวงลูกครักพี่ประสิทธิ์ก็แวะมาแล้วนะคุณพี่แมวเซาคุณทิพสุดาคุณพี่จรัสทักทายด้วยนะครับช่วงตี2แบบนี้รับชมต่อมาจากน้องเมย์เนาะมีคุณบอนวีครับผมจากทุ่งสงทักทายกันนะครับพ่อก็เพลงพ่อชายไม่พ่อโชคห้องนิวพงศกรคุณอุดรผิวนวลทักทายด้วยครับวันนี้อยู่กับโอ๊ตคณิตมาแทนพี่เพชรนะคุณเกษมคุณพี่อัมภัยแวะมาแล้วคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วทางไลฟ์สดเนาะคุณพัชรีนี่บอกว่าทักทายนะคะน้องโอ๊ตจากแม่ค้าแกง อยู่ป่าพยอมพัทลุงบ้านเดียวกับผมเลยแต่คนละอำเภอนะครับคุณระมิดาคุณสุทัศน์ขอเพลงลักแกงเพลงลักแกงวันนี้ขายดีจังเลยแกงไรดีนี่ป่านี่คุณประสิทธิ์ครับฝากเพลงน้ำตาคนเลวเกษมคมสันมาตอนนี้หนึ่งสายรอรับกันอยู่แล้วโทรมาได้เลยนะครับทักทายพอประมาณก่อนเดี๋ยวเรียงทักทายกันไปเรื่อยๆสวัสดีไปถึงพี่ๆสายอาชีพขับรถด้วยนะครับนี่วันนี้ผมได้เจอพี่แท็กซี่ที่น่ารักเหลือเกินขอบพระคุณมากเลยนี่ยินดีที่ได้รู้จักพี่ดอกของเราไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมเรนสายอยู่กับคุณพี่อะไรครับ
2: พี่ไพรคนงามจิราพรค่ะ
1: นี่พี่ไพรคนงามอยู่จุราพรสุราษฎร์ธานีนะครับผมวันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ไพร
2: กำลังไปตัดหยางจ้า
1: อ๋อตื่นหน้าแล้ว
2: ไหมออกแล้วค่ะกินกาแฟพอเสร็
1: จให้งวงแล้วนะ
2: ก็น้องโอ๊ตอยู
1: ่ไอ้ยาชื่นใจจังเลยแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: กินข้าวหรือยังคะ
1: ดีเจยังไม่กินที่แต่ทำทาอีเหนื่อยเหมือนกันเห็นว่าคนฟังว่าหลักแกงก้อนตาข่อยห่วงข้าว
2: แกงหัวงานหมาคนนี
1: ้โอ้โหอะไรใส่ก็เพลงหลักแกงจังเสียนะวันนี้ฝากเพลงกินข้าวหรือยังของพี่ตายอรทัยนะพี่ภัย
2: ค่ะ
1: มอบให้ใครครับเชิญเลย
2: เอามาเนนจักจ้าม
1: ีอะไรจะบอกถึงเนนจักไหม
2: เนี่ยไอ้ลุกขึ้นไวๆไปตัดยางด้วยกันค่ะ
1: เออนี่อย่าต้องให้พี่ไพรรองไก่เตือนเนอนะพนันใช่ไหมไก่เตือนเนอขั้นเตือนทั้งบ้านน่ะ
2: โน่พินกันโน่พินเขาจะหมดละกาช่วงพิจัยยุทธแกนจุฬาพ่อละกาทุกคนทั่วประเทศเลยนะคะ
1: ได้เลยมอบไปทุกเสียงทุกสายทั่วทั้งประเทศด้วยเนาะ
2: ค่ะที่ฟังรายการนี้อยู่ค่ะ
1: ครับผมอ่ะมีพลังกายพลังใจนะพี่พลายในการกรีดยางนะ
2: ค่ะค่ะแต่ฝนไม่ตกเลยยางเลงไม่ใส่ออกอยู
1: ่มันเนาะพอตอกนี่ก็ใส่ยางพอไม่ตอกมันยางก็ออกไม่ค่อยเยอะใช่ไหม
2: ใช่จ้าน
1: ี่อ่ะยังไงก็ส่งกำลังใจเช่นกันนะพี่นะวันนี้ขอบคุณด้วยที่โทรมาฝากเพลงนะพี่
2: จ้าจ้าจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับพี่ไพรจากสมุทรขออภัยสุราษฎร์ธานีกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สายชิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: แหมผมพูดข้อมูลผิดเนาะจุฬาพรนี่อยู่นครศรีธรรมราชขออภัยครับผมมีคุณพัชรีจากพัทลุงนี่ฝากเพลงวันว่างที่ตั้งใจของคุณตั๊กแตนชลดาสวัสดีน้องแบมด้วยนะทางไลฟ์สดพี่หนูพินเมืองนครก็ตื่นนอนมาแล้วทักทายด้วยพี่หลังไมค์ทักทายเพิ่มเติมคุณสุภาพ

0: ผู้ผิดหวังครับงานจากมนต์สิทธิ์คำสร้อยกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์2:40 นครับคุณฟังช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ทางหลังไมค์นะครับผมมีฝากเพลงนี้ของอาเสรีรุ่งสว่างเข้ามากระท่อมสาวเมินครับมอบให้พี่สุภาพสงขลาด้วยนะ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 2:48 นยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะทักทายทั่วทั้งประเทศนะขณะนี้แต่คุณผู้ฟังใครที่รู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องราวของกลิ่นตัวจากการปฏิบัติหน้าที่นะกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันเวลาเราทำงานเหงื่อออกเยอะอาจจะมีกลิ่นตัวใช่ไหมตัวนี้แนะนำกันสักหน่อยสำหรับสุกสกินสบู่สมุนไพรครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดที่จะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกได้ทั่วร่างกายเลยคุณฟังหรือจะล้างหน้าก็ได้เช่นกันเอาไปสระผมก็ยังได้เป็นสูตรเย็นครับทำให้รู้สึกสดชื่นสบู่ตัวนี้มีฟองเยอะครับมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นในราคาเพียง999บาทครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า

ค้า50 บาทสนใจสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์02-114-3990ย้ำอีกครั้งครับ02-114-3990หรือแอดไลน์ได้ที่ @shopmania ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับสุขสกินสบู่สมุนไพรครับ

หัวใจถึงท้ายกับงานจากอหมูพงเทพกระโดนชำนาญครับคุณฟังที่ประสิทธิ์ฝากไว้ทางไลฟ์สดนะสังเกตครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับพาเรทเพลงฮิตพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
2: ดำเนินมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ3นาฬิกากับอีก2นาทีในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค1สายหน้าใหม่รอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่สุวัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับน้องโอ๊ต
2: ครับยังไม่เข้านอนนะพี่นะ
3: ก็ยังครับ
2: โอเครบกวนนิดนึงจากอ่างทองนะพี่สุวัฒน
3: ์ครับ
2: วันนี้ฝากเพลงอะไรมาช่วยกันจัดพาเรทเพลงฮิตครับพี่
3: ดำเด็ดเดียวครับ
2: ดำเด็ดเดียวของพี่แหม่มพี่มานรำนะพี่สุวัฒน
3: ์ครับ
2: เพลงมันกันเลยมอบให้ใครครับช่วงดึกๆแบบนี
3: ้ก็ให้นกสุพรรณแล้วก็นมหนองแต้แล้วก็วานิสาสุโขทัยครับ
2: ครับอ๋อนี
3: ่แล้วก็ให้พี่เต้ให้น้องหลังไม้ด้วยครับ
2: ครับได้เลย
3: ได้น้องโอ๊ตด้วยนะครับ
2: ได้พี่สุวัฒน์ครับผมอ๋อนี่พี่สุวัฒน์ประจำช่วงดึกเนาะส่วนพี่หนุ่มน้องแต้และพี่นกนี่จะช่วงผมช่วงเย็นๆหัวค่ำยังอยู
3: ่ช่วงนี้เขานอนยังก็ไม่รู
2: ้น่าจะยังหลับอยู่แต่เดี๋ยวสักพักก็จะตื่นมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่สุวัฒน์พอจำสโลแกนได้หรือยังครับ
3: น้องโอ๊ตน้ำดิซ่าครับ
2: ได้ครับพี่สุวัฒน์ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มตุกี้ฟังตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้อัยราอาห่า
3: และไอ้อัยราอาห่าร
2: สชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอาห่า
3: อัยราอาห่า
2: เรียบร้อยพี่สุวัฒน์ขอบพระคุณด้วยนะครับพี่ที่แวะมาฝากเพลงนะ
3: ครับก็ให้แฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเลยครับ
2: ได้เลยครับผมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: นี่นะครับ3:04 นครับ

สองเพลงต่อเนื่องกันไปเลยนะชุดนี้มวลๆจอยๆคุณผู้ฟังเริ่มต้นจากพี่เจเน็ตเขียวสาวดำรำพัน

0: สีผลงานเพลงครับมันๆเลยนี่จากสี่สาววันนี้ขบวนพาเหรดก็เปิดมาด้วยสาวดำรำพันเจนิตเขียวดำแดดเดียวงานจากพี่แหม่มพี่มันรำไม่ได้ตั้งใจดำงานจากพี่กระแตครับและปิดท้ายด้วยวาสนาอีแลงานจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นี่ก็เป็นพาเหรดเพลงฮิตสี่ภาคชั่วโมงนี้ครับ
1: พาเหรดเพลงฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยาราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
0: ก่อนฟังเพลงกันต่ออรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับเพิ่มเติมกันตอนนี้3นาฬิกา21นาทีอรุณสวัสดิ์ถึงเช้าวันใหม่ด้วยนะพี่ขาวดอนเมืองก็เตรียมตัวที่จะไปขายขนมช่วงเช้าๆเนาะพี่หนูวันมาฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันอนันต์คุณสมคิดสวัสดีด้วยนะครับพี่โสรยาอ่ะบอกว่าฟอนไม่ตอกน้องออเดอร์แต่ยางกับนามก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันนี้สวัสดีด้วยแกบอกว่าฟังตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวฟังยาวๆไปจนเช้าเลยคุณพรจากอุตรดิตถ์บอกว่าทำไมมีแต่เพลงดำล่ะคะดำใจดีก็พอแล้วโอ้โหเหมือนพี่ณเดชน์ของพี่พรใช่ไหมฟังแล้วคิดถึงใช่ไหมสารภาพมาเลยพี่บอนวี่จากถุงส้งบอกว่ารายงานตัวกันครับมาทวงเพลงครับน้องโอ๊ตครับพอใช้ไม่พอโชว์นี่ของนิวพงศกรนั้นตัวใดอีเปิดนะพี่ประสิทธิ์ก็ยังคงอยู่นะบอกว่าตัดยางยาวๆพอดีเจแรงไว้ทักท้ายทาง Facebook นี่คอมเมนต์เลยนะสุดยอดจริงพี่ประสิทธิ์เราคุณดวงใจอรุณสวัสดิ์ด้วยครับช่วงตีสามใกล้จะครึ่งแบบนี้คุณสุภัทราคุณขนมถังแตกนี่ชื่อเฟสนะมาแต่ตัวจริงนี่รวยและรำรวยนะครับบอกว่าฟังจากตลาดสดพัทลุงค่ะขายขนมถังแตกน้องโอ๊ตพ่มเหนื่อยลาวแล้วนะครับพ่มขอบคุณด้วยที่แวะมาคอมเมนต์นะคุณแม่ค้ากล้วยทอดขาเลาะนี่ก็ตื่นนอนเรียบร้อยเตรียมตัวที่จะเขาเรียกว่ากวนแป้งใช่ไหมเตรียมแป้งบอกว่ารอๆๆๆเหมือนน้องโอ๊ตเลยมากินกาแฟก่อนเลยน้องโอ๊ตโดบกันหน่อยเช้ามืดแบบนี้คุณสาวครามก็ยังคงอยู่ตั้งแต่ชั่วโมงที่1เนาะมีคุณสุภากรก็บอกว่าพี่ยังไม่ได้นอนเหมือนน้องโอ๊ตนี่แหละนะครับผมนะก็เพิ่งเก็บร้านเสร็จก็แวะมาคอมเมนต์กันไปเรื่อยๆกันไปคุณจารุวรรณฝากเพลงคนตายที่ยังหายใจของน้องโอ๊ตอาสยามแม่น้องแชมป์สุดหล่อพ่อค้ากะทิสดโชคชัย4ก็บอกว่ายังอยู่นะพี่โอ๊ตนะน่ารอฟังเพลงตามคำขออยู่เนี่ยพี่โอ๊ตอรุณสวัสดิ์ถึงคุณสุนีด้วยนะครับคอมเมนต์สติ๊กเกอร์เข้ามามาคุณเออินทิราอรุณสวัสดิ์ด้วยอีกหนึ่งท่านประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟเพลงตามคำขอปาลินครับผมปาลินบอกว่าทักทายกับล่วงโอ๊ตครับพอแล่งตายแล่งกลางพมกระผ่าเพียนนั่นครับถ้าผันผือก็ข้ออภัยกันแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเสิร์ฟตามคำขอก่อนทางหลังใหม่พี่นันเพชรบูรณ์ฝากไว้บักขี้เล่าสาวผัวทิ้ง

0: วันไม่ทำอะไรเอาแต่เมาเอาแต่เมาลำพาน
1: คนว่าวดูหลายลำพานว่ะคนกินเหล้าเว้ย
0: สมควรแล้วแหละที่โดนทิ้ง
1: ถึงเราไม่ได้ทำไรตับและไตมันบ่ทำไร

0: พลงนี้ชื่อว่าลอยกระทงสุโขทัยครับแหมรวมศิลปินไว้หลายท่านเลยทีเดียวครับเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่ยิ่งยงยอดบัวงามครับแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำพี่โยโย่สิมนมาศพี่รักรุ่งโรจน์พี่สอนเงินเพชรดอนตูมนะครับซึ่งเพลงนี้คำร้องทำนองได้จากอาจารย์ปรีชาเจริญศรีเรียบเรียงเสียงประสานครับโดยอาจารย์อ้วนนครชัยศรีชื่อเพลงอีกสักรอบนะลอยกระทงสุโขทัยเผื่อใครที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้นะครับกับช่วงเวลาของจอคิวิทครับเพลงใหม่ที่เราแนะนำก็ต้องขอบพระคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: 3นาฬิกา36นาทีเว็บอ่านคอมเมนต์ทางไลฟ์สดสักหน่อยพี่อุไรนี่บอกว่าไม่ง่วงนอนหรือน้องโอ๊ตง่วงครับพี่คุณมาลีบอกว่าขอเพลงอย่าใจกระจอกนะคะจัดให้หน่อยหนูเล็กกาก้าแหมชั่วโมงที่1ผมเปิดขอกำลังใจไปแล้วนะสิพี่มาลีเปลี่ยนเพลงได้ไหมคุณสุภัทราบอกว่าเพลงร้อยจุกเพลงเลยค่ะน้องโอ๊ตค่ะนะเขาต้องขอบพระคุณคุณฟังที่แวะมาฝากเพลงกันหลากหลายแนวเพลงนะแต่ช่วงนี้เกี่ยวกับงานวัดสักหน่อยเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาทางไลฟ์สดด้วยครับงานจากพี่กุ้งสุธิราชฟิชเชอรี่กับน็อตทอยชื่อว่างานวัดบ้านเรา

0: ามคำขอครับกับฮิตที่18ประจำสัปดาห์นี้ตกลงมาจากฮิตที่13เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครคือคนที่ใช่ของเธองานจากน้องนันอนันต์ครับหนึ่งซิงเกิลกันก่อนนะครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

างจากพี่สอนสินชัยครับผัวเก่าเดี๋ยวท่านฟังคอมเมนต์ฝากไว้นะฮะแต่ผมจำชื่อเฟซไม่ได้ขออภัยด้วยนะ3:54 นกันแล้วครับอรุณสวัสดิ์เบื้องต้นกันสักหน่อยอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องเช้าวันใหม่กันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่นันทายังอยู่นะคุณดวงเดือนอรุณสวัสดิ์ครับคุณสุฮอนแลนด์พี่มงคลด้วยนะฮะรวมไปถึงทีมงานจากเขียงหมูนะวังล่อเนาะอ่ะก็อรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับก็บอกว่าตอนนี้มีไทยช่วยไทยมาอุดหนุนกันได้เลยเปิดเขียงเรียบร้อยแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ไปถึงน้องทิพย์สุมีคุณอารมณ์บอกว่าตัดยาง

0: ไปกรีดยางไปก็ฟังวิทยุไปแต่บางทีสัญญาณมันหายไปบ้างเนาะในป่ายางในสวนยางมีคุณสุบินนี่ก็บอกว่าขอพี่น้องพี่โอ๊ตครับขอเพลงเมียเช่าสักเพลงนะเดี๋ยวดูให้ชั่วโมงหน้ายังอยู่กันต่อนะครับคุณบรรเทาอรุณสวัสดิ์ด้วยมอร์นิ่งกันเนาะบอกว่าเช้าๆนี่ขอเพลงตื๊ดๆหน่อยหอมกฮวกไปฝากป้าอ่ะคุณสุพัฒน์ฝากเพลงรักเข้าไส้ของน้องลีโออาทิตย์มีใครอีกเอ่ยคุณพี่ช่วงพิชัยยุทธอรุณสวัสดิ์ด้วยนะมาคุณสาวครามยังอยู่ขอบพระคุณด้วยแล้วกันทักทายเบื้องต้นกันก่อนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะครับหลังสี่นาฬิกาเดี๋ยวก็มาไล่เรียงทักทายชื่อกันตามธรรมเนียมของชงพีเพชรนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานกันเลยครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ช่วงเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ต่อเนื่องจากผัวเก่าสักนิดหนึ่งเลือกเพลงนี้มานะครับสิทธิ์ของเธออัศนีวสันต์เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวมาทักทายอ่านชื่อกันนะ

0: หานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไม่มีพอโชว
1: ์งั้นจากน้องนิวพงศกรครับเพลงนี้ถูกแนะนำจากพี่บอนวี่กันกับครอบครัวคุณมาครับชื่อเพลงว่าพอใช้ไม่พอโชว์แม่โดนใจใครหลายๆคนนะสี่นาฬิกา11นาทีครับผมยังอยู่กับ FM 95วันนี้อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงก่อนนั้นนอกจากพอใช้ไม่พอโชว์ก็จะเป็นความรักของยักษ์เขียวงานจากพี่เดี่ยวไออุ่นถูกแนะนำผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดเช่นกันสองเพลงต่อเนื่องครับต้อนรับชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่3กันแล้วกับมหานครออนไลน์ฮิตมาทักทายเอ่ยนามกันสักหน่อยนะครับอรุณสวัสดิ์พี่สมคิดยังอยู่ครับพี่ประณีตคุณดวงเดือนนะพี่พรจากอุตรดิตถ์พี่หนูพินเมืองนครก็กรีดยางกันอยู่คุณอุไรปราบปรามอรุณสวัสดิ์ไปถึงเอ้ยสาปากแดงเชียร์นุ่นนิ่มด้วยนะถามว่าดีเจง่วงไหมนิดหน่อยนะฮะแต่ก็เกือบหลับคุณเกษมครับบอกว่าคนเขาพระทองยังอยู่นะคะยังฟังอยู่คุณยายออดนะสวัสดีด้วยแวะมาฟังเพลงน้องนันเปิดไปแล้วชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณชยานุนิมก็บอกว่าเพลงเพราะจังเลยค่ะภาษาใต้อยากมีแฟนเป็นคนใต้เหมือนกันเป็นคนพัทลุงด้วยได้ไหมนี่แกล้งพี่นิมอรุณสวัสดิ์นะคุณไทรัตแตงโมครับอรุณสวัสดิ์เช่นกันพี่อุดรรถขยะบางนาแวะมาแล้วสวัสดีครับผมแหมนานๆได้เจอกันทีก็มาแทนพี่เพชรนะครับคุณสุภัตรายังอยู่คุณบุญเรียนเจเล็กขนมกะหรี่ปั๊บกู๊ดมอร์นิ่งครับเจเล็กครับอรุณสวัสดิ์นะแหมขนมกะหรี่ปั๊บเขาอร่อยอยู่ฉะเชิงเซาคุณฟังคุณแม่นันทาก็ยังอยู่นะรอฟังเพลงของลูกเพชรลูกเพชรอะไรลูกเพชรคทาวุฒิอ่านเกมไม่ขาดเพลงใหม่ของน้องเพชรเขาอ่ะนะครับคุณพายับครับสวัสดีด้วยบอกว่าพอใช้นี่แต่ไม่พอใช้ในชีวิตจริงแต่อะไรก็ยังดีพี่ได้มีเงินได้ใช้นี่เนาะนี่ว่ากันไปบางคนก็ต้องสู้ชีวิตแต่ถือว่ามันก็ยังดีได้มีเงินเข้ามาไงกำนันแดงครับอรุณสวัสดิ์ด้วยมีเหลือใช้เหลือโชว์อิจฉานะสำหรับบางท่านนี่นะก็ว่ากันไปคุณพรพิมลจากระยองครับแมซี่คนงามลั่นสกาบอกว่าตกใจเม็ดเลยแมซี่ตื่นมาอีค่ายข้อวันนี้วันหยุดเนาะแม่เนาะลืมไปจะแซวไม่ถูกแม่บอกว่านี่ตกใจเลยเอ้าลูกโอ๊ตไม่ใช่ลูกแพทย์แม่เกือบถักพิษคุณนงนุชอรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับนี่อ่านชื่อเฟซไปเรื่อยๆท่านนี้สวัสดีด้วยนะครับผมพี่เซเบ้นะกิเซเบ้มีคุณบรรเทายังอยู่บอกว่าฟังน้องโอ๊ตไปจนจบรายการต่อเนื่องไปจนช่วงพี่สีพี่ดงเนาะแม่ค้ากล้วยทอดขาเลาะแวะมาฝากเพลงคิดถึงคนไกลบ้านคุณประสิทธิ์ชนะรบนี่บอกว่าผมยังโสดครับในสวนยางใครอีพันเพื่อไม่โร่แต่ผมโสดนี่ครับ เปิดแพงไข่คล้องเลยนะครับผมนะหาคู่เลยนะพี่แมมโพวายอรุณสวัสดิ์ด้วยบอกว่าน้องโอ๊ตมาโกปี้ร้อนๆเลยนี่ตอนนี้นะแกล้มกับอะไรพี่ปาต้องโกเหมือนเดิมนะพี่แมมนี่คุณพรพี่มนก็บอกว่าวันนี้อากาศที่ระยองอากาศดีมากมีใครอีกเอ่ยคุณพิเชษใช่ไหมพี่พิเชษรุ่งสวัสดิ์ครับผมจากสมุทรปราการขอบพระคุณด้วยนะพี่เอ๋ก็ขอเพลงบุษบาไอโอดเปิดเพลงบุษบาเด้อจากทุ่งโกชุมพรครับผมคุณจารุวรรณก็บอกว่าอยู่

0: ต้นยังอยู่ยังอยู่นะคุณอารมณ์คอมเมนต์มาบอกว่าต้นทุนก็ไม่มีตัดยางเปื้อนเปนี้ก็ว่ากันไปก็ยังดีนะครับได้มีหน้าที่การงานพี่นะอย่าบางทีเนาะ100ของคนเรามันอาจจะมีค่าแตกต่างกันนิดหน่อยเขาเรียกว่าประมาณนั้นนะอธิบายไม่ถูกแล้วสมองสตรีไปคอยบี้ก็ไปงั้นจริงๆแต่ก็ยังดีมันเรายังมีงานทํายังได้แบบว่ามีเงินนะนี่อย่างที่พี่อารมณ์บอกต้นทุนชีวิตมันก็แตกต่างกันไปทางเลือกบางคนมันก็มีน้อยก็ต้องสู้ดิ้นรนกันไปตามวิถีทางของเราคุณเจเล็กก็จองกฐินคืนถิ่นในช่วง AEC เพลงช้างเผือกนะครับคุณวันนี้อรุณสวัสดิ์ด้วยคุณพี่หนูพินก็บอกว่าเหมือนกันค่ะต้นทุนก็ห้าไม้ตัดยางเพื่อนเหมือนกันนี่นะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาเดินทางกันต่อกับช่วงของเพลงคริสสตอรี
1: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
0: าช่วงนี้ครับขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามานะครับทั้งหลังบ้านแล้วก็ทางไลฟ์สดเริ่มต้นจากเมกอภิสิทธิ์กันก่อนคนพอกระเทินครับสวัสดีคุณเล็กด้วยนะฮะคุณเล็กยินดีขอเพลงเจ้านางเอ๋ยของน้องเบียร์บอกว่าจากประจวบค่ะ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ันใหม่จากเพชรคทาวุฒินะครับซิงเกิลนี้อ่านเกมไม่ขาดมอบให้แม่ๆด้วยนะครับที่แนะนำคอมเมนต์เข้ามาผ่านทาง Facebook Live สด RTM FM 95

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เข้าสู่ช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณโดยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับ4:31 นอรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณยันสอนบอกว่าสวัสดีตอนเช้าครับคุณแม่ทุกท่านรวมไปถึงสำนักข่าวไทย FM 100.5 รวมไปถึง95ลูกทุ่งมหานครนะอ่ะผ่านทางไลฟ์สดนี่ก็มีหลายคนก็แวะมาสุขสันต์วันแม่เนาะก็อยากให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะคุณพี่มีนาดวนทองแม่ซี่คนงามลั่นสักกากันนะครับคุณสุพัฒน์นี่ก็บอกว่าใครมีวันหยุดพักผ่อนวันนี้ก็อยู่กับครอบครัวดูแลคุณแม่ไหว้แล้วก็กอดคุณแม่ท่านนะคุณชยานุชนิ่มสวัสดีด้วยเดี๋ยวนะอ่านออกอากาศได้ไหม แหมต้องเซ็นเซอร์ตัวเองไว้ก่อนนะแม่ซี่คนงามนี่เป็นห่วงลูกโอ๊ตวันเหนื่อยแล้วไม่นี่ลูกโอ๊ตแม่วันนี้วันหยุดแม่ก็ไม่ได้ค่ายคล้องไว้ส่งข้าวมาให้น้องทิพย์สุดาบอกว่าล็อกวันแล้วนะอยากเจออีกแล้วได้เลยได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีกิจกรรมกันอยู่นะครับก็เป็นกิจกรรมการกุศลแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอติดตามทุกช่วงนักจัดรายการรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของทางคลื่นลูกทุ่งมหานครของเรานะครับก็กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะอ่ะประมาณนี้ละกันครับ
4: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ยังคงอยู่นะครับหลายคนนี่พี่บอนวีก็บอกว่าผมยังอยู่ครับแน่ทักทายได้เรื่อยๆบายใจใบออกบายใจส่วนเอาที่บายใจเพลงพี่บ่าววีนี่หลายคนก็ขอมาตั้งแต่ช่วง2:00 นะเดี๋ยวทยอยดูให้เลยกันพี่แหม่มโพหวายบอกว่าน้องโอ๊ตได้กอดแม่ไม่วันนี้ยังไม่ได้กอดที่ครับเพราะแม่พึ่งตื่นนะเดี๋ยวลบนี่จัดรายการเซตนี้แหละไปลบไปกอดแม่สักนิดลาวแล้วก็ไปห้าเบียร์จักแม่พอแม่ได้เงินผู้สูงอายุไงไปลักเลยนะเดี๋ยวนกลอยเอาชาติแกงเล่นแกงเล่นนะครับอ่านคอมเมนต์กันต่อครับเพลินๆ4:33พี่บุญเรือนนี่บอกว่าวันแม่แล้วน้องโอ๊ตรักแม่เยอะนะโอ้นี่ถ้าผมไม่รักแม่นี่ก็ไม่รู้จะยังไงที่ดึกๆเดือนๆยังนั่งเฝ้าห้องส่งนี้ก็เพื่อแม่เนาะเพื่อครอบครัวประมาณนั้นคุณลำพันธ์สวัสดีด้วยคุณปกิตติใช่ไหมพี่ผมขออภัยจริงๆอ่านไม่ค่อยทันบอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตนะมีคุณสุทัศน์อรุณสวัสดิ์ด้วยพี่ยามเช้าแบบนี้อ่ะคุณมังกรแวะมาแล้วคุณชยานุชนิ่มบอกว่าเย่ดีเจใกล้จะได้กลับไปนอนแล้วคุณก้านกล้วยคุณสังเวียนนีพร้อมขอบพระคุณด้วยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาฟังตามขอกันต่ออย่าให้ดีเจพูดเยอะดีเจพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแหมก็อยู่เป็นเพื่อนคุณมาตั้งแต่2:00นะครับคุณนิ่มบอกว่าไปกอดด้วยคนได้ไหมคะทำอินเนอร์เสียงแบบนี้หรือเปล่าพี่นิ่มนี่ตอนนี้ส่งออกอากาศทั่วประเทศน่ะ

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
0: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: มาสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับ10:51 นกับ FM 95วันนี้ก็ต้องขออนุญาตอวยพรวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับให้คุณแม่รวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที อยู่ในฐานะของคุณแม่นะของลูกๆก็ขอให้มีแต่ความสุขละกันมีความสดใสลูกหลานก็ทำให้หัวใจของคุณแม่ใจฟูแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่สำคัญอยากให้สุขภาพร่างกายของคุณแม่แข็งแรงด้วยละกันนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็มอบให้ทั้งความอบอุ่นความรักเพราะว่าการเป็นแม่คนนี่ต้องเสียสละค่อนข้างเยอะมากๆเลยจริงๆนะฮะถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นแม่นะแต่ก็เข้าใจเพราะว่าพออยู่ในช่วงวัยที่เริ่มจะมีครอบครัวพอมีลูกปุ๊บโอ้โหเสียสละแบ่งเรื่องราวของชีวิตตัวเองนี่แหละให้ลูกซะเป็นหลักเลยก็ว่าได้ใช่ไหมดังนั้นแล้ววันนี้วันแม่หลายคนก็เตรียมตัวที่จะแสดงความรักต่อคุณแม่และก็คนในครอบครัวนะครับยังไงก็ขอให้ชาวลูกทุ่งมหานครมีแต่ความสุขและก็สมหวังและกันนะครับมีแต่ความสดใสตลอดทั้งวันวันนี้เป็นวันหยุดราชการกันด้วยนะครับนอกจากเป็นวันแม่แล้วก็ยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับก็ได้หยุดกันพักผ่อนให้เต็มที่แต่ FM 95ก็ยังดูแลคุณผู้ฟังกันอยู่มาทิ้งท้ายกันเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตส่งต่อให้กับพี่ศรีสิวิไลสมทรงรวมไปถึงพี่ดงจามอนกิจสวภาคเพลงนี้วันนี้ถูกแนะนำเข้ามาเยอะเลยจริงๆเอาที่บายใจเอาที่บายใจครับงานจากพี่บาวีเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับผมช่วง4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มครับสำหรับวันนี้ช่วงนี้ลารายการไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิง

0: โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 021-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569